สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วโลกกลับมาติดตามรับชมข่าวปุ่นนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรอิ่มคำชัยและทีมข่าวปุ่นนิวส์เช่นเคยนะครับข่าวแรกนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือจังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์การพุทธโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพุทธรูปพระประธานจำนวน22องค์เพื่อเตรียมนำไปประดิษฐานณวัดพุทธและชุมชนอินเดียในเมืองออรังกาบัดถ้ำอชันตาประเทศอินเดียครับณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับองค์การพุทธโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพุทธรูปพระประธานจำนวน22องค์เพื่อเตรียมนำไปประดิษฐานณวัดและชุมชนพุทธอินเดียในเมืองออรังกาบัดถ้ำอชันตาประเทศอินเดียโดยมีพระครูสมุทรสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นายวริศเจริญกันนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสือเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยอินเดียเวียดนามและคณะเจ้าภาพรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการจัดส่งพระพุทธรูปทั้ง22องค์ไปยังเมืองออรังกาบัดประเทศอินเดียซึ่งนับเป็นจาริกธรรมครั้งสำคัญในการอุปถัมภ์และ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิและจะมีพิธีรับมอบในอินเดียในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้อันเป็นวันรำลึกถึงการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะที่นำโดยดร.อัมเบกาเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2499หรือวันธรรมจักรประวัติและภายในงานพระครูสมุทสนิทวงศ์วิทิวังโสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาให้ธรรมกถาถึงความสำคัญของการสร้างพระพุทธรูปซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างอุเทสิกาเจดีย์หนึ่งในเจดีย์ทั้ง4ประเภทอันประกอบด้วยธาตุเจดีย์ปริโภคเจดีย์ธรรมเจดีย์และอุเทสิกาเจดีย์อันเป็นสิ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการถวายพระพุทธรูปเพื่อนำกลับคืนสู่แดนพุทธภูมิในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาอานิสงส์แห่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ย่อมส่งผลให้ผู้ร่วมบุญได้ไปเกิดในตระกูลสูงมีจิตใจผ่องใสเบิกบานและเจริญด้วยมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติเป็นต้นครับวัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดงานบุญครั้งประวัติศาสตร์พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้อย่างเนื่องแน่นทีเดียวครับโดยภาพบรรยากาศงานบุญนะครับคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายองค์พระประธานพระธรรมกายแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งพิธีอัญเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยประธานเอกสมโภชพระประธานคือกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิธรกัลยาณมิตรพัทรศักดิ์สังวรทั้งยังเป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นนะครับคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อสืบสารอารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธภาคบ่ายครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเบิกบานนะครับเมื่อท่านคณะประธานคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าโดยทุกท่านได้พร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีขาวบริสุทธิ์นะครับพร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญพร้อมกันนี้พระวิเทศภาวนาธรรมท่านประธานสงฆ์ครับได้เปิดกรวยถวายสการะพระประธานและนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้นำประกอบพิธีทอดพระป่าสามัคคีพิธีประดิษฐานแผ่นมงคลลนามลงในกล่องอะคริลิกนะครับหรือว่ากล่องใสเพื่อบรรจุไว้ใต้แผ่นฐานของพระประธานคือแผ่นชานั่นเองนอกจากนี้นะครับยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรเนตรธรรมชาญปรีชากุลกัลยาณมิตรอัตพรเรืองธรรมกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับทางด้านพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะนะครับสำหรับพระภิกษุผู้จรมาจากที่ทั้ง4โดยมีกัลยาณมิตรเอกลักษณ์โง่สิริและกัลยาณมิตรนันทนานิโคบุญเถลิงศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวครับส่วนพิธีถวายจตุปัจจัยเทียธรรมครับนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรลากแก้วผลสุขเป็นประธานนำกล่าวพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพทุกคณะได้น้อมถวายปัจจัยเทียธรรมต่างๆนะครับแด่ท่านประธานสงฆ์และรับของขวัญที่ระลึกจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาเสร็จจากนั้นครับเป็นพิธีมุทิตาสการะพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระเดชพระคุณพระราชวิเทศวชิรเวทีโดยผู้แทนคณะสงฆ์นะครับและสาธุชนได้พร้อมใจกันน้อมถวายพันธุเทียนแพสการะและเครื่องสการะต่างๆเพื่อแสดงความเคารพต่อพระมหาเถระทั้งสองรูปที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจครับในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศมาโดยตลอดขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับวัดพระธรรมกายเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดห้องเรียนแห่งการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นที่ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมศึกษาเรียนรู้หลักธรรมและฝึกฝนจิตใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงความสุขภายในครับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสนะครับได้มีการจัดกิจกรรมห้องเรียนแห่งพระพุทธศาสนาและห้องเรียนสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสงบก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ถึง13ท่านด้วยกันในโอกาสนี้นะครับพระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนตนเองหรือมงคลชีวิตข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่12ของเรื่องราวทั้งหมดนั่นเองครับโดยพระอาจารย์ท่านได้เน้นย้ำถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิรูปประเทศนะครับของเราว่าไม่ใช่สิ่งกลางๆมันกำลังดึงเราขึ้นหรือสุดเราลงได้ทุกวันคนส่วนใหญ่นะครับปล่อยให้สิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่คำสอนนี้ชวนให้เราจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีด้วยตนเองครับโดยเฉพาะสถานที่อยู่อาศัยหรือโต๊ะทำงานที่สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบจะช่วยให้จิตใจผ่องใสและพร้อมสำหรับการนั่งสมาธิมากขึ้นนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้สอนนะครับให้แยกแยะระหว่างบุญเก่าซึ่งจะเป็นสิ่งที่กำหนดจุดเริ่มต้นของชีวิตและเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วกับบุญใหม่ที่เราจะสร้างเองได้ในทุกวันนี้ในทุกๆวันและสิ่งสำคัญพอๆกันนะครับก็คือความสามารถในการตั้งเป้าหมายชีวิตคือทิศทางเปรียบได้กับเรือที่เร็วแต่ไม่มีเข็มทิศที่แค่วนเวียนอยู่กับที่จากนั้นพระอาจารย์ได้ให้การบ้านประจำสัปดาห์นี้นะครับคือการจัดห้องหรือโต๊ะทำงานให้สะอาดให้นั่งสมาธิ 10-15 นาทีทุกเช้าก่อนหยิบโทรศัพท์และเขียนเป้าหมาย3ระดับลงไปบนกระดาษแล้วแปะหรือวางในที่ที่มองเห็นได้จากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะครับมี2ท่านที่ได้กล่าวถึงการปฏิบัติธรรมว่าฉันรู้ตัวว่าวันนี้ฉันยังนั่งไม่ดีเท่าที่ควรแต่มันก็ไม่ได้แย่แบบแต่ก่อนที่หาวิธีการจัดการไม่ได้ตอนนี้ฉันรับมือได้ทั้งหมดทุกปัญหาของการนั่งสมาธิอีกท่านหนึ่งนะครับก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าฉันรู้สึกรับพระพุทธศาสนาขึ้นทุกวันเพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้บังคับให้ฉันมานับถือหรือเชื่ออะไรคุณแค่ยื่นสิ่งดีๆให้ฉันแล้วฉันสามารถตัดสินใจได้เองในทุกอย่างมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจการสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับนับถอยหลังสู่วันแห่งชัยชนะโดยธรรมวันธรรมชัยนั่นเองนะครับปีนี้เราจะมาร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรไปสู่เป้าหมายที่ 8,657,585,858 จบครับปีนี้วันธรรมชัยนะครับตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สดแล้วก็ส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะครับที่ร่วมกันในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตัสอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งจะเป็นอาคารแห่งการแสดงนิทรรศการที่แท้จริงของชีวิตนั่นเองนะครับปีนี้จัดกิจกรรมงานบุญในวันธรรมชัยเช่นเดียวกันครับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับหมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับรณกรอุ่นคำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

ิวาทธรรมที่ปรากฏในจิตวรรควรรณาความว่าการฝึกจิตที่ข่มได้ยากมีปกติเปลี่ยน

ไม่ยอมตกเป็นทาสทางอารมณ์ธรรมชาติของใจนั้นจะรับรู้อารมณ์จากการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสหรือบางทีใจอาจคิดปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาเองแล้วก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเป็นความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างหรือทั้งสุขและทุกข์คละเคล้ากันไปสำหรับใจที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วจากการเจริญสมาธิภาวนาจะมีความเข้มแข็งมีภูมิต้านทานต่ออารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่จะเกิดขึ้นและบันดาลในความสุขอย่างเดียวเส้นทางการฝึกใจต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยใช้หลักวิชาคือต้องฝึกน้อมนำใจที่ซัดสายไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายให้หยุดนิ่งเฉยอย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายการฝึกอย่างนี้จะทำให้จิตเป็นเอกคตารมณ์คือมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายแล้วเราก็จะพบความสุขที่ยิ่งกว่าสุขใดๆในโลกในที่สุดก็จะสามารถบรรลุถึงเอกันตบรมสุขคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานการทำได้อย่างนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีเรื่องราวของหลวงตาสองรูปบวชในยามชราเป็นพระที่มัวติดในถิ่นที่ทำให้มาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาช้ากว่าภิกษุรูปอื่นซึ่งอุปนิสัยมัวโอเอชักช้านี้ได้ติดตัวมาข้ามชาติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลในวัดป่าแห่งหนึ่งมีพระเถระพุทธเฒ่าสองรูปอาศัยอยู่จำพรรษาวันหนึ่งท่านทั้งสองมีความเห็นพร้อมกันว่าควรจะไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักครั้งจึงได้จัดเตรียมเสบียงว่าจะเตรียมเสร็จกับพลัดวันประกันพรุ่งวันนี้ค่อยไปพรุ่งนี้ค่อยไปจนเดือน1000

เดินทางที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะความเกียจคร้านและห่วงหาอะไรกับสถานที่จนเดือนที่สามผ่านไปย่างเข้าสู่เดือนที่สี่จึงตัดใจออกเดินทางได้มาไปถึงวัดพระเชตวันสถานที่ประทับของพระบรมศาสดาพระผู้เฒ่าทั้งสองก็นำบริขารไปฝากไว้กับเพื่อนสหธรรมิกที่คุ้นเคยเพื่อนสหธรรมิกครั้นเห็นพวกท่านก็ซักถามเชิงตักเตือนว่าท่านผู้มีอายุทำไมพวกท่านถึงมาช้านักทำตนเหมือนไม่เคารพต่อพระบรมครูเลยพระพุทธเจ้าทั้งสองจึงไล่ฟังว่าอันที่จริงกระผมทั้งสองตั้งใจว่าจะมาตั้งแต่สามเดือนที่แล้วแต่กังวลเรื่องที่อยู่อาศัยกลัวจะไม่มีใครดูแลอีกทั้งหนทางก็ลำบากเลยลังเลใจกว่าจะตัดใจได้ก็มาถึงช้าเพื่อนสหธรรมิกครั้นทราบการประพฤติตัวโลเลมัวติดในที่ของพระพุทธเจ้าทั้งสองก็โจดจันไปทั่วทั้งวัดกระทั่งได้หยิบยกขึ้นเป็นหัวข้อสนทนาในธรรมสภาในเวลาเย็นเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาตรัสถามทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่ทั้งสองมีนิสัยอย่างนี้แม้ชาติก่อนก็เป็นผู้มีนิสัยโอเอโลเลห่วงหาอะไรในสถานที่เหมือนอย่างในชาตินี้แหละแล้วตรัสเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีมีปลาสามสหายคือปลาพหุจินตีปลาอัปจินตีและปลามิตรจินตีอาศัยแหวกว่ายหากินอยู่ในแม่น้ำกลางป่าลึกวันหนึ่งปลาทั้งสามพากันหากินจนล่วงล้ำเข้าสู่เขตชาวบ้านโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวปลามิตรจินตีเห็นผิดที่ผิดถิ่นก็รู้ว่าเป็นถิ่นของมนุษย์ไม่ควรอยู่นานด้วยความเป็นห่วงเพื่อนจึงบอกปลาทั้งสองให้รีบกลับเพราะสถานที่ของมนุษย์ไม่ควรอยู่นานน่ากลัวมีภัยรอบด้านโอกาสพลาดท่าถูกจับไปเป็นอาหารของพวกมนุษย์เกิดขึ้นได้เสมอปลาสองตัวยังไม่อยากไปไหนเพราะเห็นเป็นสถานที่แปลกใหม่อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์อีกทั้งมีความเกียจคร้านเป็นทุนเดิมจึงพูดปลัดวันประกันพรุ่งจนผ่านไปสามเดือนก็ยังไม่มีความคิดที่จะไปเสียทีกระทั่งวันหนึ่งมีชาวบ้านวางตาข่ายตามลำน้ำที่ปลาทั้งสามออกหากินก็ได้ปลาพหุจินตีและปลาอัปจินตีออกไปหากินอย่างเพลิดเพลินนั้นได้หลงว่ายเข้าไปติดตาข่ายของชาวบ้านในที่สุดปลามิตรจินตีว่ายติดตามมาทีหลังสัมผัสได้ถึงกลิ่นของตาข่ายและรู้ทันทีว่าเพื่อนปลาทั้งสองต้องติดตาข่ายของชาวบ้านแน่แล้วด้วยน้ำใจของพระบรมโพธิสัตว์ทนไม่ได้ที่จะยอมให้เพื่อนถูกจับไปการที่จะรีบว่ายหนีเอาตัวรอดกลับคิดวิธีการจะช่วยเหลือเพื่อนให้ได้แต่การว่ายเข้าไปใต้ตาข่ายทำน้ำให้ขุ่นไปทั่วเหมือนกับว่าท้องตาข่ายถูกกัดขาดจากนั้นก็กระโดดทางโน้นทีทางนี้ทีเพื่อหลอกตาไอ้ชาวบ้านคิดว่าปลาได้หนีหลุดรอดออกไปหมดแล้วพวกชาวบ้านครั้นเห็นเหตุการณ์นั้นก็หลงกลปลาโพธิสัตว์
รีบช่วยกันดึงตาข่ายขึ้นดูอย่างรี

พด่วนโดยไม่สนใจว่าจะมีหรือไม่มีทำให้ปลาทั้งสองมีโอกาสหลุดรอดหนีออกไปได้จากนั้นปลาทั้งสามก็พากันว่ายกลับแม่น้ำในป่าลึกอันเป็นถิ่นเดิมที่พวกตนเคยอาศัยอยู่ทันทีและไม่ยอมหวนกลับคืนสู่ถิ่นมนุษย์อีกเลยเมื่อพระบรมศาสดาทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าจบลงก็ทรงสรุปว่าปลาทั้งสองตัวที่ติดตาข่ายของชาวบ้านคือพระพุทธเจ้าสองรูปนี้ส่วนปลาที่ช่วยชีวิตไว้คือพระองค์เองพระพุทธเจ้าสองได้ฟังอดีตชีวประวัติของตัวเองทำให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตในที่สุดก็สามารถปล่อยวางทุกสิ่งได้ทำใจหยุดใจนิ่งในที่สุดท่านทั้งสองก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและจากนั้นท่านทั้งสองก็มีวัตรปฏิบัติที่งดงามคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เกียจคร้านปลัดวันประการพรุ่งอีกเช่นเคยจากเรื่องที่หลวงพ่อได้นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเห็นว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากบางครั้งมันอาจหมายถึงชีวิตการสงเคราะห์กันก็เหมือนกับการชุบชีวิตใหม่ให้กันดังเช่นพระพุทธเจ้าทั้งสองรูปที่อาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรจึงได้ชีวิตใหม่ในภาวะของความเป็นพระอริยเจ้าชีวิตของเราก็เช่นกันอย่าไปเสี่ยงกับความตายโดยไม่สมควรชีวิตที่ผ่านไปทุกอนุวินาทีนั้นมีค่าต่อการสร้างบารมีเป็นชีวิตที่เกิดมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของเราเองให้ดีขึ้นเพราะบางคนอาจมีข้อบกพร่องติดมาข้ามภพข้ามชาติที่รอการแก้ไขในชาตินี้ถึงแม้ข้อบกพร่องบางอย่างมิสามารถแก้ได้ทันทีแต่ก็เป็นการทำให้ดีขึ้นให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดยิ่งถ้าหากเรามีกัลยาณมิตรมีเพื่อนแท้คอยแนะนำคอยชี้ขุมทรัพย์ให้ก็ยิ่งเป็นทางลัดให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ไวขึ้นจะทำให้เราเป็นผู้สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานในภพชาติต่อไปโดยเฉพาะเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยก็ทำให้เรามีกำลังใจไม่สิ้นสุดในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองนับว่าเป็นการย่นย่อผลทางปรินิพพานที่ใกล้เข้ามาฉะนั้นพวกเราต้องคบกัลยาณมิตรควบคู่การประพฤติปฏิบัติธรรมและความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านจะบังเกิดมีกับตัวเราไปทุกภพทุกชาติกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่155จากตอนที่แล้วนางนกสาลิกาได้ซักไซ้ไล่เลียงสุวโปดกว่าท่านน่ะจากบ้านจากเมืองมาถึงนี่เพราะมีธุระอะไรหรือสุวโปดกเห็นว่าโอกาสมาถึงตนแล้วจึงได้แซงตีหน้าเศร้าพลางกล่าวด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่าสาลิกาจ๋าหากว่าเธออยากรู้จริงๆฉันก็จะเปิดเผยความในใจของฉันให้เธอฟังแล้วจึงกุเรื่องขึ้นมาเล่าให้นางฟังว่าฉันน่ะเคยมีภรรยามาแล้วนางเป็นนกสาลิกาที่น่ารักอย่างเธอนี่แหละแต่น่าอนาถใจจริงเหยี่ยวร้ายได้พรากชีวิตของนางไปต่อหน้าต่อตาฉันฉันได้แต่มองดูภรรยาอยู่ในกรงแต่ก็หมดหนทางใดๆที่จะช่วยเหลือนางได้สุวโปดกแสร้งแสดงอารมณ์และน้ำเสียงด้วยความโศกเศร้าอาลัยอย่างลึกซึ้งนางนกสาลิกาได้ฟังดังนั้นก็นึกสงสารสุวโปดกอย่างมากแต่ก็ฝืนกลั้นน้ำตาเอาไว้

แต่สุวโปดกไม่จบเพียงเท่านั้นยังได้เล่าให้นางฟังต่อว่าพระราชาน่ะได้ทอดพระเนตรเห็นฉันร้องไห้จึงตรัสถามว่าเจ้าสุวโปดกเอ๋ยเจ้าน่ะเอาแต่ร้องไห้ทำไมกันเจ้าจงไปหาคู่ใหม่ที่เหมาะสมแก่เจ้าเถิดฉันเคยเห็นนางนกสาลิกาตัวหนึ่งผู้เพียบพร้อมเหมือนภรรยาของเจ้าไม่มีผิดเลยนางเป็นนกสาลิกาชาววังเฝ้าห้องบรรทมของพระเจ้าจุลนีแห่งปัญจาลนครโน่นน่ะไปสิเจ้าจงไปพบนางลองถามดูสิว่านางน่ะจะพอใจกับข้อเสนอของเจ้าหรือไม่หากนางตกลงตรงใจด้วยเจ้าก็จงกลับมาบอกเราเราจะได้จัดขบวนหลวงไปทำพิธีสู่ขอนางกับพระเจ้าจุลนีแล้วจะได้รับนางมาอยู่กับเจ้าพระดำรัสของพระองค์ทำให้ฉันดีใจจนพูดไม่ออกรีบทูลลาพระองค์และจึงบินมาที่นี่นะสาลิกาจ๋าก็ด้วยเหตุที่ฉันกล่าวมานี่แหละฉันจึงต้องมาหาเธอถึงนี่ปรารถนาเหลือเกินที่จะได้เธอเป็นคู่ชีวิตถ้าเธอไม่สลัดตัดอาลัยรักฉันซะก่อนเนี่ยเราทั้งสองก็คงได้ครองคู่กันสืบไปนางนกสาลิกาได้ฟังดังนั้นก็สุดแสนจะปลื้มใจแต่ก็มีความเขินอายตามวิสัยหญิงที่ไม่ต้องการให้อีกฝ่ายรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของนางดังนั้นนางจึงแซงทำเป็นไม่สนใจแกล้งพูดอิดออดไปว่าตามธรรมดานกแขกเต้านี่ก็ควรคู่กับนกแขกเต้านกสาลิกาก็ควรคู่กับนกสาลิกา

ร้ายอยู่ท่านเป็นนกแขกเต้าข้าเป็นนกสาลิกาต่างชาติต่างตระกูลกันจะร่วมคู่อยู่เคียงกันได้อย่างไรล่ะสุวปดกได้ฟังถ้อยคำของนางนกสาลิกาแล้วก็คิดว่านางไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของเราแถมยังเปิดโอกาสให้แก่เราอีกด้วยใจจริงนางคงปรารถนาเราแน่ละแต่ทำเป็นบ่ายเบี่ยงไปอย่างนั้นเองสุวปดกจึงชักอุปมาว่าสาลิกาจ๋าอย่าว่าแต่เธอกับฉันเลยแม้แต่ในหมู่มนุษย์พระราชามหากษัตริย์ก็ยังอยู่ร่วมกับหญิงจันทานได้เลยเรื่องชาติฉันวรรณะน่ะไม่สลักสำคัญอันใดหรอกเธอไม่เคยได้ยินหรือว่ารักแท้ย่อมไม่มีพรมแดนสิ่งใดๆก็มิอาจกั้นขวางความรักได้เลยเพราะรักแท้น่ะขึ้นอยู่กับความปรารถนาในกันและกันต่างหากเล่านางสาลิกาฟังแล้วเนี่ยก็เริ่มมีใจโอนอ่อนไปตามคำสุวปดกแต่ก็ยังไม่กล้ากล่าวอะไรมากมายเอาแต่ก้มหน้านิ่งรับฟังสุวปดกต่อไปสาลิกาที่รักสุวปดกเรียกนางเหมือนเช่นคู่รักที่เพียกหากันจนนางสาลิกาสัมผัสได้ถึงความสนิทชิดเชื้อระหว่างกันและกันสุวปดกสังเกตกิริยาอาการของนางออกจึงไม่รอช้ารุกคืบนางต่อไปว่าที่รักเธอเคยได้ยินเรื่องพระนางชัมพาวดีไม่ล่ะนางยังไม่ยอมตอบสุวปดกจึงเป็นฝ่ายเล่าให้นางฟังต่อไปว่าพระนางน่ะเป็นพระอัครมเหสีองค์โปรดของพระเจ้าวาสุเทพพระราชบิดาของพระเจ้าศรีวีราชเจ้านายของฉันอย่างไรล่ะก่อนนั้นน่ะพระนางเป็นเพียงหญิงจันทานวันหนึ่งพระเจ้าวาสุเทพได้เสด็จ

จึงได้ให้อมาตย์ไปถามดูได้ความว่านางชื่อชัมภาวดีเป็นหญิงจันทานยังไม่มีสามีพระองค์ไม่ได้ทรงใส่ใจเลยว่านางน่ะจะเป็นหญิงวรรณะใดแต่เมื่อทรงสดับว่านางยังไม่มีสามีเนี่ยพระองค์ก็ทรงรับนางไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีในทันที

ว่าเห็นไหมล่ะขนาดพระราชากับหญิงจันทานต่างชั้นต่างวรรณะกันราวฟ้ากับดินเนี่ยก็ยังอยู่ร่วมกันได้นับประสาอะไรกับเราทั้งสองซึ่งต่างก็เป็นนกด้วยกันทำไมจะอยู่ร่วมกันไม่ได้อย่าว่าแต่มนุษย์กับมนุษย์เลยแม้แต่มนุษย์กับกินรีเนี่ยก็ยังร่วมเรียงเคียงคู่กันได้อย่างมีความสุขว่าแล้วสุวปดกถึงได้นำเรื่องพระฤาษีกับนางกินรีมาเล่าให้นางฟังต่อไปว่าพี่น่ะเคยได้ยินมาว่าพราหมณ์คนหนึ่งนามว่าวัชชะเห็นโทษในกามจึงออกบวชเป็นพระฤาษีแล้วสร้างบรรณศาลาอยู่ในป่าหิมพานต์และในที่นั้นเองมีถ้ำใหญ่อยู่ถ้ำหนึ่งเป็นที่อาศัยของฝูงกินนอนจำนวนมากแต่กินนอนเหล่านั้นน่ะช่างน่าสงสารพวกมันโชคร้ายถูกแมงมุมยักษ์ตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่ปากประตูถ้ำกัดศีรษะแล้วดูดกินเลือดอย่างไม่ปราณีตามธรรมดาแล้วพวกกินนอนมีกำลังน้อยและขลาดนักจึงไม่อาจต่อสู้หรือป้องกันภัยอะไรได้เลยพวกมันทนเห็นเพื่อนกินนอนถูกฆ่าไปทีละตนสองตนไม่ได้จึงพากันเข้าไปหาพระฤาษีวัชชะขอร้องให้ช่วยกำจัดแมงมุมยักษ์ตัวนั้นซะเพื่อพวกมันจะได้อยู่อย่างสงบสุขสักทีแต่พระฤาษีกลับไม่ยอมช่วยเหลือซ้ำยังขู่ตะเพิดด้วยว่าพวกเอ็งน่ะจงออกไปเดี๋ยวนี้นักบวชอย่างเราเนี่ยย่อมไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเมื่อถูกปฏิเสธเช่นนี้กินนอนทั้งหลายต่างก็พากันกลับเข้าถ้ำด้วยความผิดหวังอย่างแรงสุวปดกเล่ามาถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งเงียบไปรอให้นางสาลิกาเป็นฝ่ายถามตนบ้างนางนกสาลิกาอยากจะรู้ว่าสุดท้ายน่ะเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรในเมื่ออดใจไม่ไหวจึงตัดสินใจเอ่ยถามสุวปดกว่าแล้วอย่างไรต่อล่ะท่านที่รักเธออยากจะฟังต่อหรือสุวปดกถามอย่างอารมณ์ดีกำลังสนุกเลยไหนท่านเล่าต่อไปสินางสาลิกาตอบด้วยความกระหายใคร่จะฟังต่อส่วนว่าสุวปดกนะจะดำเนินเรื่องความรักที่ไร้พรมแดนระหว่างพระฤาษีกับนางกินรีอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

ลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาชาวไทยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะลูกเกิดในครอบครัวศาสนาคริสต์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านต่างนับถือศาสนาคริสต์รวมทั้งคุณตาคุณยายและแม่ของลูกด้วยคุณยายลูกเคยเป็นนักบวชของศาสนาคริสต์ที่เคร่งครัดมากยายเข้าไปอยู่ในอารามตั้งแต่อายุ15ปีแล้วก็ได้บวชเป็นซิสเตอร์แบบธรรมดาเมื่ออายุได้20ปีแล้วก็ลาออกจากการเป็นนักบวชเมื่ออายุได้29ปีต่อมาคุณยายก็ได้แต่งงานกับคุณตาซึ่งเป็นคริสต์เหมือนกันแต่งงานกันได้ระยะหนึ่งก็ย้ายจากหมู่บ้านนั้นมาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นคริสต์เหมือนกันและลูกก็มาเกิดที่หมู่บ้านนี้ค่ะคุณตาลูกเขาเรื่องกิจกรรมทางศาสนาคริสต์อย่างสม่ำเสมอทุกวันอาทิตย์จะต้องไปโบสถ์เมื่อคุณตาไปอยู่ที่หมู่บ้านนี้ก็เป็นครูคำสอนเหมือนกับคุณยายรวมทั้งจะเป็นคนติดต่อกับบาทหลวงและรับรองบาทหลวงค่ะคุณตามักจะสูบบุหรี่ดื่มเหล้ารวมทั้งจับปลาล่าสัตว์ประทำอาหารอยู่เสมอประมาณ1ปีก่อนเสียชีวิตคุณตามีอาการเป็นอัมพฤกษ์และความดันโลหิตสูงแล้ววันหนึ่งในตอนเช้าเมื่อคุณแม่ไปปลุกปรากฏว่าคุณตาเสียชีวิตแล้วด้วยโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเมื่ออายุได้52ปีคุณพ่อของลูกเป็นชาวพุทธคนเดียวในครอบครัวเป็นครูโรงเรียนประถมเป็นคนใจดีพูดจาไพเราะรักครอบครัวแต่ว่าพ่อดื่มเหล้าพ่อก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนพ่อจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคือพูดจาเสียงดังบางครั้งก็อารวาสแล้วบางทีก็มีเจ้าหนี้จากวงไพ่มาทวงเงินถึงบ้านทำให้แม่ลูกเนี่ยทุกข์ใจและครับแค้นใจมากในปี 3-4 หลังจากจบม.6 ลูกก็

สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์นี่คุณหมอนี่ในวันประกาศผลสอบก็มีข่าวดีและข่าวร้ายเกิดขึ้นกับลูกพร้อมๆกันข่าวดีคือลูกสอบเข้าเรียนแพทย์ได้ข่าวร้ายคือลูกได้รับโทรเลขว่าคุณพ่อของลูกได้ประสบอุบัติเหตุญาติบอกว่าพ่อนั่งรถสามล้อเครื่องไปชนกับรถบรรทุกไม้หมอบอกว่าสมองตายแล้วเพียงใส่เครื่องช่วยหายใจไว้เท่านั้นพ่อจะในสภาพจะชายนิทรา14วันแล้วก็เสียชีวิตอายุ42ปีตัวลูกเองในวัยเด็กได้ซึมซับคำสอนศาสนาคริสต์ได้อย่างเต็มหัวใจเพราะทั้งคุณตาคุณยายและคุณแม่ต่างก็นับถือศาสนานี้แต่แล้ววันหนึ่งช่วงที่ลูกกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเมื่อลูกเรียนวิชาศิลธรรมในโรงเรียนขณะที่ลูกกำลังอ่านหนังสือเรียนคำว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนคือต้องทำเองใครทำแทนไม่ได้นี่คำนี้สะกิดใจลูกอย่างประหลาดในครั้งแรกต่อมาลูกได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายแบบไม่ได้ตั้งใจการมาวัดครั้งแรกนี้ลูกก็ได้เห็นภาพคุณยายอาจารย์เปิดกำเนิดวัดพระธรรมกายแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของท่านทำให้ลูกรู้สึกประทับใจมากโดยเฉพาะเรื่องที่คุณยายอาจารย์ไปช่วยพ่อในนรกได้ต่อมาถึงวัดเริ่มบอกบุญสร้างพระธรรมกายเป็นประจำตัวลูกจึงตัดสินใจสร้างองค์พระจารึกชื่อพ่อหนึ่งองค์แล้วก็สะสมได้จนเต็มองค์ซึ่งเงินหมื่นบาทในสมัยนั้นเป็นเงินจำนวนมากสำหรับตัวลูกเพราะลูกยังเป็นนักศึกษาไม่มีรายได้เมื่อจบการศึกษาลูกก็มีโอกาสได้สร้างองค์พระบนโดมแกนกลางองค์พระภายนอกบูชามหาปูชนียาจารย์ทั้งสามรวมทั้งหมด10องค์ค่ะตัวลูกนั้นเป็นคนที่บอกบุญคนอื่นไม่เป็นไม่จริงหรอกลองบอกดูสิจ๊ะเห็นเขาบอกบุญสร้างองค์พระกันได้เป็น10องค์ร้อยองค์ลูกก็อยากจะบอกบุญให้ได้บ้างความคิดนี่ถูกหลักวิชาแต่ช่วงที่มีโอกาสถวายปัจจัยคุณยายอาจารย์ลูกจึงขอพรจากท่านว่าขอให้บอกบุญสร้างองค์พระให้ได้100องค์ทั้งที่มองไม่เห็นทางที่จะบอกบุญได้ในตอนนั้นเลยโอ้ยเหลือไปรอบทิศแต่ปัจจุบันรวมแล้วตอนนี้บอกบุญสร้างพระธรรมกายไปได้แล้วประมาณ98องค์แล้วค่ะหลังจากลูกเรียนแพทย์จบแล้วลูกก็ทำงานใช้ทุนเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลช่วงนี้ลูกก็ได้รักษาผู้ป่วยอย่างทุ่มเทหากคนไข้มีอาการรุนแรงไม่ว่าตอนดึกหรือตอนไหนก็ตามลูกก็จะไปดูคนไข้เป็นอย่างดีทุกครั้งและลูกรู้ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังรอคอยความช่วยเหลือจากลูกอยู่ค่ะแต่ก็มีครั้งหนึ่งลูกก็ได้รับรายงานกลางดึกว่ามีคนไข้ท้องเสียเข้ามาใหม่แต่ครั้งนั้นลูกไม่ได้ไปดูผู้ป่วยด้วยตาของตนเองแต่ได้สั่งพยาบาลไปทางโทรศัพท์ว่าให้เกลือแร่ตัวหนึ่งแก่ผู้ป่วยพอรุ่งเช้าพยาบาลรายงานว่าคนไข้รับเกลือแร่ไปเรียบร้อยแล้วเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ทำให้

แค่ใช้ทุนอย่างหนึ่งปีครึ่งเหลืออีกปีครึ่งแต่ลูกตัดสินใจที่จะไปช่วยเหลืองานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวประเทศญี่ปุ่นลูกจึงได้ใช้ทุนคืนรัฐบาลไป 200,000 บาทแล้วก็ให้เงินแม่จำนวนหนึ่งในช่วงแรกได้เรียนภาษาญี่ปุ่นพอจบแล้วก็สอบเป็นนักศึกษาวิจัยปริญญาโท2ปีที่มหาวิทยาลัยมูซาชิโนะต่อมาได้สอบเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยโอชาโนะมิสุคณะจิตวิทยาการศึกษาได้ทุนเรียนฟรีต่อมาสอบเข้าปริญญาเอกของที่นี่เช่นกันโอ้นี่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกคณะจิตวิทยาการศึกษาได้ทุนเรียนฟรีขณะนี้กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ญี่ปุ่นมาได้7ปีครึ่งแล้วค่ะครั้งแรกที่ไปถึงญี่ปุ่นลูกรู้สึกคุ้นเคยกับทุกอย่างรอบตัวรวมทั้งผู้คนที่ได้พบเจอราวกับได้กลับบ้านมาอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่ลูกเก็บความสงสัยไว้ในใจจนถึงทุกวันนี้ในฤดูใบไม้ผลิญี่ปุ่นโอ้สวยงามมากโดยเฉพาะเวลาที่ดอกซากุระบานในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมดอกซากุระจะบานจากตอนใต้ไล่เรียงมาตอนเหนือของประเทศค่อยๆบานไปทั้งประเทศช่วงที่ดอกซากุระบานนี่เป็นช่วงที่ใครๆก็ชื่นชมจะโคนต้นไม้ดื่มสาเกแต่สำหรับลูก

เป็นบางคนก็ป่วยเหมือนกันบางคนเป็นมากจะมีอาการหายใจไม่ออกคำถามคุณยายลูกมีบุพกรรมอะไรจึงได้มาเป็นผู้สอนศาสนาที่เคร่งครัดของศาสนาคริสต์นี่เรากำลังเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมกันนะจ๊ะถามมาก็ตอบไปกรรมนี้จะส่งผลให้คุณยายอย่างไรและต่อมาลูกได้สร้างพระให้ยายบอกยายนโมทนาบุญคุณยายก็ทำตามอยากจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างคะตามไปเงินเงินมึงคุณตาลูกมีบุพกรรมใดจึงมานับถือศาสนาคริสต์และเป็นครูคำสอนเหมือนยายกรรมใดแท้ทำให้คุณตาเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นอัมพฤกษ์คุณตาตายแล้วเป็นไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรแล้วคุณตามีข้อความอะไรฝากถึงลูกบ้างไหมคะพ่อของลูกเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเพราะวิบากกรรมใดพ่อตายแล้วเป็นไหนมีสภาพความไม่อยู่อย่างไรและหลังจากที่ลูกได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้กับพ่อและสะสมได้เต็มองค์ในปี2538พ่อได้รับบุญภายหลังจากที่สร้างองค์พระเต็มแล้วอย่างไรคะและบุญที่ได้รับนี้แตกต่างจากก่อนที่สร้างองค์พระให้พ่อนะไม่เต็มนะอย่างไรทำไมชีวิตในช่วงแรกของคุณแม่มีความสุขสบายพอสมควรแต่เมื่อแต่งงานแล้วก็มีปัญหาครอบครัวแตกแยกต้องทำงานลำบากเป็นลูกจ้างเขาย้ายที่อยู่เรื่อยๆและยังไม่สามารถมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองจนถึงทุกวันนี้วิบากกรรมใดทำให้ลูกไปเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์และทำไมไม่ลูกอ่านคำว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตอนยังสะกิดใจลูกอย่างพระราชลูกมีวิบากกรรมใดที่เกิดในครอบครัวแตกแยกมีชีวิตวัยเด็กลำบากและเติบโตในบ้านป่าที่ห่างไกลความเจริญแต่พอโตมาชีวิตกลับพลิกผันมีความก้าวหน้าทางการศึกษาได้รับความเกรงใจจากคนทั่วไปและได้รับความเมตตาจากครูพี่และพระอาจารย์เสมออาชีพแพทย์ที่ลูกเคยดูแลผู้ป่วยอย่างดีจะทำให้ลูกได้รับผลบุญอย่างไรและคนไข้ท้องเสียที่ลูกได้สั่งพยาบาลให้เกลือแร่ตัวหนึ่งทางโทรศัพท์เรื่องขึ้นคนป่วยก็เสียชีวิตลูกจะเป็นต้นเหตุทำให้เขาตายหรือเปล่าคะถ้าใช่ลูกจะมีวิบากกรรมอย่างไรและจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรคะทำไมเมื่อลูกเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งแรกลูกกลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดกับทุกสิ่งรอบตัวเกิดขึ้นจากอะไรหรือลูกรู้สึกไปเองวิบากกรรมอะไรทำให้ลูกแพ้ลองเกสรดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีเราจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรลูกได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวทั้งธรรมด้วยตนเอง10องค์และบอกบุญกับผู้อื่นให้สร้างพระธรรมกายประจำตัวได้ประมาณ98องค์แล้วในบุญนี้ลูกจะได้รับอานิสงส์ทั้งภพนี้และภพหน้าอย่างไรคะลูกสังเกตว่าบางคนมีเงินไม่พอแต่ตัดสินใจทำบุญสร้างองค์พระทันทีแต่บางคนที่มีเงินพอแต่ตัดสินใจสร้างองค์พระในภายหลังบุญที่ได้จะมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรและเจ้าหน้าที่อารยิปที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนและจะส่งรายชื่อคนที่ทำบุญสร้างองค์พระจากต่างประเทศจะได้บุญอย่างไรคะรุ่นน้องลูกคนหนึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันที่ต่างประเทศในอดีตเธอและลูกเคยสร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไรเธอและลูกมีหน้าที่อะไรในหมู่คณะแต่ชาติหมู่คณะมาสร้างบารมีสองรอบเธอและลูกได้ลงมาสร้างบารมีทั้งสองรอบหรือไม่และมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรและน้องชายน้องสาวลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือเปล่าและมีหน้าที่อะไรคะนี่ก็เป็นคำถามเคสตัดดี้จ้ะหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณยายมาเป็นผู้สั่งสอนคำสอนเทวนิยมเพราะในอดีตคุณยายก็ได้เคยได้ถือศาสนาเทวนิยมแบบเคร่งครัดแต่ตอนนั้นเขาก็เรียกอีกชื่อหนึ่งนะในอดีตกับเก่าๆที่ผ่านมาก็เรียกชื่อนั้นชื่อนี้อะไรต่างกรรมนี้จะทำคุณยายต้องอยู่ในวงจรศาสนาแบบเทวนิยมอยู่จ้าจะทำให้คุณยายยังต้องอยู่ในวงจรศาสนาแบบที่เทวนิยมซึ่งพบต่อไปอาจจะเป็นชื่ออื่นหรือเรื่องอะไรอย่างอื่นอะไรอย่างนี้
ถ้ามีความ

ชื่อคล้ายๆอย่างนี้ต่อมาลูกก็ได้สร้างพระให้คุณยายและคุณยายอนุโมทนาท่านก็อนุโมทนาท่านก็จะได้อานิสงส์บ้างเพราะทำแบบตามใจลูกนะไม่อยากขัดใจหลานไม่ได้ทำแบบเข้าใจหรือว่าตั้งใจแต่ก็ยังพอจะมีสายบุญเชื่อมอยู่กับพระพุทธศาสนาบ้างโดยอนุโมทนาบุญแบบตามใจเนี่ยซึ่งบุญนี้ก็จะบันดาลให้ชาติใดชาติหนึ่งท่านจะได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาจ้ะคุณตามาเป็นผู้สั่งสอนคำสอนเทวนิยมเช่นเดียวกับคุณยายพระในอดีตท่านก็เป็นสามีภรรยากับคุณยายนะได้มีความเชื่อแบบเทวนิยมเหมือนกันเลยแต่ก็มีกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลให้ท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นอัมพฤกษ์ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาที่มีความเชื่อแบบเทวนิยมเหมือนตอนเป็นมนุษย์ความเชื่อเดียวกันและกำลังรอคอยที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าอยู่แต่ก็ยังไม่เจอแต่ถึงแม้ยังไม่เจอท่านก็ยังมีความหวังว่าจะเจอสักวันหนึ่ง

ชื่อเรื่องบุญหรือการเวียนว่ายแต่เกิดเลยเพราะเฝ้ารอคอยพระผู้เป็นเจ้าอยู่ตอนนี้ไม่ได้สนใจใครในเมืองมนุษย์เลยโดยเฉพาะยิ่งกับตัวลูกดูแล้วท่านรู้สึกเฉยๆไม่เพราะไม่มีอะไรผูกพันเนื่องจากลูกไม่ได้นับถือพระเจ้าเหมือนกับท่านคุณพ่อเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเพราะกรรมในอดีตที่ได้ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มทำอาหารและเลี้ยงสัตว์ไปค่าขายและขายก็เอาไปค่าด้วยเรานำมาส่งผลจ้ะพ่อตายแล้วช่วงแรกก็เป็นกายสัมภเวสีเดินตุลัดตุเลไปเรื่อยๆผอมหิวโซลำบากต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ได้ไปเป็นบริวารของภูมิเทวาต่างอาศัยใบบุญคนอื่นเขาแต่ว่าก็อ้วนขึ้นไม่ค่อยหิวมีอาหารบ้างลำบากน้อยลงได้ไปสายบ้านผมว่าเทวาอื่นที่มีบุญกว่าอยู่ใช่อุทิศไปให้ตอนที่ยังสร้างพระไม่เต็มองค์ก็ค่อยๆทยอยส่งผลทยอยบุญก็ทยอยส่งผลก็ค่อยๆทยอยเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆจนทำองค์พระเต็มองค์นั่นแหละก็ทำให้ได้บุญสมบูรณ์ช่วงแรกชีวิตของคุณแม่สุขสบายพอสมควรแต่พอแต่งงานแล้วครอบครัวก็แตกแยกต้องทำงานลำบากต้องไปเป็นลูกจ้างย้ายที่อยู่เรื่อยๆคงไม่เป็นพระประสงค์หรือบททดสอบของใครหรอกเพราะตอนนี้ยังไม่มีบ้านที่จะอยู่ของตนเองจนถึงทุกวันนี้ทดสอบอะไรก็รุนแรงขนาดนี้สมัยแม่เป็นผู้ชายก็จะทำตัวคล้ายๆกับคุณพ่อแต่ในชาตินั้นก็ไม่เคยได้รับผิดชอบครอบครัวและมักจะห้ามภรรยาทำบุญจากสามีมาเป็นภรรยาจึงทำให้กำลังทานบารมีหย่อนเพราะห้ามภรรยาทำบุญด้วยความตระหนี่จึงทำให้ชีวิตลำบากกรรมเจ้าชู้ก็ทำให้มาเป็นผู้หญิงแล้วก็มีครอบครัวแตกแยกช่วงแรกสุขสบายเพราะยังมีบุญสงเคราะห์โลกอยู่บ้างที่มาส่งผลในช่วงแรกพระห้ามภรรยาทำบุญจึงทำให้ชีวิตลำบากไม่มีบ้านเป็นของตนเองดังนั้นเนี่ยไปห้ามใครที่เขาทำบุญไปตัดรอนกำลังใจเขาจะมีชีวิตลำเค็ญลำบากมากแม่ของลูกมักปิดกั้นตัวเองว่าจะต้องนับถือศาสนาเทวนิยมแบบเดิมไม่อาจนับถือศาสนาอื่นได้ดังนั้นเมื่อลูกจะเป็นกัลยาณมิตรท่านลูกจะต้องอธิบายท่านเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดซะก่อนแล้วก็อธิบายเรื่องกฎแห่งกรรมว่าเป็นกฎสากลที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นต้นเหมือนเราหลีกเลี่ยงการหายใจไม่ได้แต่ไม่กล่าวถึงว่าเป็นคำสอนในพุทธศาสนาต้องอย่างนี้ไปก่อนพูดถึงเรื่องกฎสากลไปก่อนแม่ก็มีสายบุญในอดีตอยู่บ้างกับหมู่คณะแต่ว่าด้วยความประมาทในการดำเนินชีวิตในชาตินั้นยังทำให้บางชาติพลัดไปนับถือเทวนิยมแล้วก็ไม่เจอหมู่คณะแต่ยังดีที่สายบุญเก่าที่เคยทำกับหมู่คณะมาเนี่ยทำให้มีลูกสาวอย่างลูกจ้ะที่จะมาเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านนั่นแหละลูกไปเกิดในครอบครัวที่นับถือเทวนิยมเพราะเมื่อหลายพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยลูก

เขาเรียนไม่กี่วันก็จบแล้ววันเดียวก็จบก็เลยกลับมาสู่หมู่คณะอีกมีบากกรรมนี่มาส่งผลเนี่ยแต่เมื่อได้อ่านคำว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตอนยังสะกิดใจลูกเพราะบุญที่เคยสร้างมากับหมู่คณะส่งผลพอดีจึงทำให้สะดุดใจและได้คิดเป็นเหตุได้เต็มในชีวิตที่ถูกต้องและหันกลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้ะลูกเกิดในครอบครัวที่แตกแยกมีชีวิตวัยเด็กลำ

พุทธนาที่ผ่านมาลูกได้เป็นแพทย์แพทย์ทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชมียศตำแหน่งสูงมีกุลธิดาอยู่ในสังกัดเยอะแต่ก็ยังดีต่อมาก็ออกบวชตามพระราชาช่วงแรกการบวชก็ถือตัวมีทิฏฐิมานะต่อมาภายหลังก็กลับตัวกลับใจแก้ไขตัวเองได้และก็มีบุญสนับสนุนการศึกษามาในอดีตชาติหนึ่งจึงทำให้บุญนี้ส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการศึกษาและบุญที่แก้ไขตัวเองได้จึงเป็นที่เมตตาของรุ่นพี่และพระอาจารย์จ้ะอาชีพแพทย์ที่ลูกเคยดูแลผู้ป่วยอย่างดีจะได้รับผลบุญโดยย่อคือจะได้รับการเคารพนับถือชื่นชมของมหาชนทั่วไปจะมีร่างกายแข็งแรงและได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากชนทั้งหลายเป็นต้นจ้าอายุจะยืนด้วยคนไข้ท้องเสียที่ลูกสั่งพยาบาลในเกลือแร่ตัวหนึ่งทางโทรศัพท์เรื่องการป่วยเกษียณชีวิตนั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรเพราะคนไข้หมดอายุไขพอดีหมดอายุไขอยู่แล้วไม่ว่าลูกจะรักษาอย่างไรก็ตายจ้ะแต่เพื่อความสบายใจก็ให้ลูกสั่งสมบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปยังคนไข้คนนั้นที่ละโลกไปแล้วจ้ะเมื่อลูกเดินทางมาถึงญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกจะกลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดกับทุกสิ่งรอบตัวเกิดความชอบชื่นชมในประเทศญี่ปุ่นเพราะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษไปกว่านี้คือเป็นเรื่องชื่นชมประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันเป็นหลักลูกแพ้ลองเกสรในช่วงฤดูใบไม้ผลิทุกปีเพราะในชาติหนึ่งได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ชอบเผาที่นาเผาหญ้าทำให้ไปรบกวนเพื่อนบ้านทั่วไปมันส่งผลอย่างจะแก้ไขลูกก็ต้องออกกำลังกายแข็งแรงลูกก็เป็นหมอแล้วเนาะแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุญแล้วก็อธิษฐานจิตให้ไปตัดรอดวิบากกรรมนี้บ่อยๆจ้ะหนักก็จะเป็นเบาๆก็จะหายเอ็กซ์ไซส์ที่ลูกวิดพื้นวิดพื้นไปเรื่อยๆเลยแข็งแรงเราได้สร้างพระธรรมกายจำตัวโดยตนเอง10องค์และชวนคนอื่นทำ98องค์ลูกก็จะได้อานิสงส์โดยยอดคือจะได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติเป็นต้นจ้ะติดตัวไปในภพบึงหน้าและปัจจุบันชาติบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าและให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและในธุรกิจการงานจ้ะบางคนเงินไม่พอแต่ทำบุญสร้างพระทันทีบางคนมีเงินพอแต่ตัดสินใจทำในภายหลังบุญที่ได้ก็จะแตกต่างกันคือผู้ที่ทำบุญทันทีเวลาบุญส่งผลก็จะได้สมบัติทันทีแต่ว่าเงินไม่พอทยอยบุญก็บุญก็จะทยอยมาสมบัติก็จะทยอยมาแต่เกิดเร็วส่วนผู้ที่มีทรัพย์แต่ตัดสินใจในภายหลังเวลาบุญส่งผลทรัพย์จะเกิดขึ้นช้าแต่เป็นก้อนส่วนเจ้าหน้าที่ตามเทศก็จะมีส่วนในบุญของทุกๆคนเลยจ้ะรุ่นน้องลูกที่มาปฏิบัติธรรมหน้าปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นกองเสบียงและเป็นกุลธิดาเบื่อหน่ายการ

0: สิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษยอดนักสร้างบารมีทุกๆท่านนะ
1: สาธุ
0: ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมทุกคนนะ
1: สาธุ
0: เราก็ผ่านงานบุญใหญ่กันมาแล้วเนาะ22เมษาตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะเราทำบุญใหญ่กันมามากมายธรรมยาตรามาฆบูชาถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัดให้เรานึกถึงบุญให้ปลื้มใจตลอดเวลานะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูสบายคือเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนี่ยจากอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะอากาศยังร้อนๆ

ต้องประกอบด้วยความสบายทั้งกายสบายใจสบายเนี่ยเหมือนเรานั่งกันอยู่ห้องนี้นี่อากาศดีทีเดียวนะข้างนอกจะร้อนจะหนาวจะฝนจะแดดยังไงไม่สนนะแต่พออยู่ในห้องแก้วสารพัดนึกเรียกว่าสารพัดนึกจริงๆนะเพราะว่าอากาศสบายเนี่ย25องศาบรรยากาศเงียบสงบนะแล้วก็สะอาดสะอ้านคนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดูมีความสุขใจก็พลอยสงบไปด้วยเนี่ยทำให้ใจสบายไปด้วยกายสบายเนี่ยใจสบายนะก็เหลืออย่างเดียวคือเราต้องทำความเพียรให้ถึงจุดของความเพียรนั่นเองเพียรยังไงก็คือเพียรอยู่กับอารมณ์สบายให้มันต่อเนื่องนั่นแหละก็คือทำใจให้สบายให้ต่อเนื่องเนี่ยเพียรจดจ่อกับอารมณ์สบายเนี่ยผ่อนคลายร่างกายให้สบายนะทั้งกายแล้วก็ใจเมื่อใจสบายกายสบายแล้วเดี๋ยวใจก็หยุดเป็นอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์เดียวกับความสบายนั่นแหละหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าใจจะหยุดได้เนี่ยใจจะต้องมีสมาธิกับอารมณ์อารมณ์หนึ่งที่ไม่ทำให้อกุศลกำเริบก็คือไม่ทำให้กามราคะต่างๆเนี่ยคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆนะหรือว่าทำให้อกุศลมันเกิดขึ้นไปพยาบาทคิดแค้นใครหรือไปคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วอะไรกับใครก็ไม่ใช่แบบนั้นคือถ้าสมาธิแบบนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธินะเหมือนบางคนก็มีอารมณ์เดียวเหมือนกันนะสามารถนั่งบวกเลขทั้งคืนเลยอันนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธินะคือใช้สมาธิไปในทางที่ผิดแต่ถ้าสมาธิในทางที่ถูกต้องก็คือใจจะต้องสบายปลอดโปร่งโล่งเบาอกุศลกรรมไม่เกิดขึ้นก็คือต้องทำใจเย็นๆทำใจสบายๆถ้าเรายังทำใจสบายไม่ได้นะเราก็นึกถึงบุญไปก่อนก็ได้เวลาเรานั่งสมาธิเรายังสบายไม่ออกนะมันยังรู้สึกอึดอัดฟึดฮัดฟึดฟัดนะไม่เป็นไรนะเรานั่งพักไปก่อนก็ได้นั่งสบายๆดูนกดูไม้ดูเพดานดูพระประธานไปก่อนนะให้ใจมันค่อยๆ คลายลงก่อนหรือถ้ามันยังไม่คลายมันยังใจร้อนอยู่มันยังหลับตาแล้วเห็นหน้าคนนั้นคนนี้หรืองานมันเข้ามานะเราเอาใจมาเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลก่อนก็ได้เราแบบนึกถึงบุญตั้งแต่เราทำมานะตอนถวายสังฆทานเราทำไปกี่บาทเราช่วยอะไรบ้างเราจัดเตรียมทายธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เราไปทอดผ้าป่าเดินถือพานบัวเรานึกให้ปลื้มนะนึกเป็นภาพเนี่ยทบทวนทบไปทวนมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จากไปเริ่มต้นไปถึงสุดท้ายจากสุดท้ายก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ทบไปทวนมาแบบนี้เนี่ยให้ใจมันสบายเนี่ยใจอยู่กับบุญนะพอใจเริ่มสบายแล้วเราก็ทำใจเฉยๆได้เนี่ยวางใจนิ่งๆดูสิเราวางใจสบายๆได้ไหมเนี่ยพอใจอยู่ในบุญแล้วใจมันคลายจากเรื่องภายนอกแล้วเราลองวางเฉยๆได้ไหมอ่ะวางได้เนี่ยก็วางต่อไปสบายๆเนี่ยถ้ามีเรื่องฟุ้งซ่านก็ลืมตาเริ่มต้นใหม่ถ้ารู้สึกว่ามันตั้งใจเกินไปตึงก็เริ่มต้นใหม่ก็ง่ายๆถ้ารู้สึกง่วงก็ลุกไปล้างหน้าล้างตาให้มันสบายอกสบายใจสดชื่นแล้วเราก็มาทำความเพียรกันต่อให้ถึงจุดของความเพียรก็คือให้ใจมันสบายให้มันต่อเนื่องเป็นอารมณ์เดียวแล้วเดี๋ยวใจก็จะหยุดพอใจหยุดแล้วเราก็จะเข้าสู่ทางสายกลางภายในซึ่งมีอยู่แล้วภายในตัวของทุกๆคนเลยนะแล้วก็เดือนนี้นี่คือเดือนแห่งวันวิสาขบูชาเนี่ยวันแห่งทางสายกลางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยนะต้องเดินไปในเส้นทางนี้ผู้ที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นใครก็ตามเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเดินทางนี้เริ่มต้นทางนี้เท่านั้นไปสู่มรรคผลนิพพานซึ่งเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เริ่มต้นด้วยการทำใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆนะทั้งหมดก็กายสบายใจสบายนะถ้าเรายังรู้สึกว่ามันยังไม่สบายอีกนะเราต้องปรับกิจวัตรของเราให้มันอยู่ในอารมณ์สบายให้ได้เราลองสังเกตดูนะเพราะว่าบางทีเนี่ยกิจวัตรประจำวันของเราทั้งวันเนี่ยมีแต่เรื่องงานมีแต่เรื่องเครียดคนนั้นคนนี้ก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ร้อนๆมาให้เนี่ยใจเรามันก็
ปึ๊บนะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ได้อย่าง

ง่ายๆเนี่ยบางทีก็เผลอหลุดจากอารมณ์สบายไปบ้างเราก็ต้องล็อกกิจวัตรของเราตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยนะเราหมั่นทำการบ้าน10ข้อตื่นนอนนึกถึงบุญแล้วเราโชคดีที่รอดมาอีก1วันนะวางใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แผ่เมตตาวันใดยังไม่ได้ให้ทานวันนั้นยังไม่ทานข้าววันใดยังไม่รักษาศีลวันนั้นยังไม่ออกจากบ้านวันใดยังไม่เจริญสมาธิภาวนาวันนั้นยังไม่นอนเราตั้งเงื่อนไขกับตัวเองอย่างนี้เนี่ยว่าถ้าเรายังไม่อยู่ในบุญนะใจเรายังไม่สบายใจเรายังไม่ใสเรายังไม่นอนเราทำอย่างนี้นะให้กิจวัตรประจำวันของเราเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลตลอดเวลาเลยรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราด้วยเช่นในบ้านเราในห้องนอนเราก็อาราธนานะองค์พระก็ได้หรือรูปมหาปูชนียาจารย์รูปหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยมองไปทางนั้นเจอหลวงปู่มองทางซ้ายเจอหลวงพ่อมองทางขวาเจอคุณยายอย่างนี้นะสมมติเราก็เอารูปมหาปูชนียาจารย์เนี่ยติดในบ้านเลยนะเวลามองไปทางไหนใจจะได้เป็นบุญเป็นกุศลนะหรือเอาของที่ระลึกก็ได้ที่เราจะนึกถึงบุญได้เช่นกระป๋องคอนกรีตที่เราไปเทลีนฐานรากไปเทเสาแก้วเทค้ำฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยที่เราสร้างบุญมามากมายเนี่ยเอามาวางไว้เนี่ยเวลาเรามองของที่ระลึกมีไว้นึกถึงบุญนอกจากมีไว้โชว์แล้วนะว่าเราทำบุญอะไรมาแล้วเนี่ยมีไว้ให้เราตรึกระลึกนึกถึงบุญให้เราได้คุยเรื่องบุญเรื่องกุศลใจจะได้อยู่ในบุญนี่ไงให้ตลอดทั้งวันเนี่ย

เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้แหละควบคู่กันไปเลยนะทั้งหยาบแล้วก็ละเอียดควบกันไปเนี่ยทั้งกิจวัตรประจำวันแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราไปด้วยเราอย่ารอให้พร้อมก่อนค่อยนั่งสมาธินะแต่ให้ทำไปด้วยตลอดเวลาเลยเนี่ย24ชั่วโมงนะถ้าเราไม่มีเวลาก็ให้ทำตลอดเวลาคือเอาใจมาจดจ่อกับอารมณ์สบายนะถ้าเราอยู่ที่อารมณ์สบายแล้วรู้สึกว่ามันหลุดง่ายก็ไม่เป็นไรเรานึกถึงหลวงปู่เป็นนิมิตก็ได้นึกถึงหลวงพ่อเป็นนิมิตนึกถึงองค์พระเป็นนิมิตหรือนึกถึงดวงใสๆเป็นนิมิตก็ได้หรือใครชอบภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยก็ได้นะบางคนก็เปิด MP3 ในเสียงโทรศัพท์เนี่ยเปิดไปตลอดเวลาทั้งวันหรือเปิดธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็ได้นะอย่างของพระอาจารย์นี่ก็ชอบใช้ภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นภาพล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะเวลาก่อนจะเปิดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเปิดมือถือรับสายใครก็ตามหรือจะเช็คไลน์ปึ๊บเจอหลวงพ่อก่อนเลยเปิดมาอ้อนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อก่อนใจจะได้เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในบุญอยู่ในกุศลตลอดเวลาเนี่ยเราต้องฝึกตัวเองจ้ะทั้งหยาบๆด้วยให้มันเป็นบุญเป็นกุศลทั้งวันทั้งคืนเลยนะแล้วก็กายจะสบายได้กายสบายใจสบายนะกายจะสบายเนี่ยมันก็ต้องมีการประกอบเหตุให้กายสบายเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากายของเรานี้ตัวถังหยาบๆเนี่ยเบื้องหลังก็คือบุญกุศลทั้งสิ้นเนี่ยบุญบาปนะปรุงแต่งให้เรามีหน้าตาแบบนี้ผิวพรรณแบบนี้นะสวดทรงแบบนี้ผอมสวยเรียวเหมือนนางงามแบบนี้ว่าไปนะบุญบาปทั้งสิ้นเลยที่ปรุงมานะวิบากกรรมเก่าที่เราเคยผิดพลาดทำมาอันนั้นก็เราก็ยอมรับไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทำมาเองนะแต่ว่าวิบากกรรมใหม่นะเราก็อยากไปสร้างเนี่ยบาปอกุศลอะไรก็ตามเนี่ยอยากไปทำเลยเนี่ยอยากไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดเล่นการพนันดื่มสุราเมรัยทั้งหลายเราต้องงดเว้นรักษาศีล5ให้ดีนะจ๊ะทำทานให้เยอะๆรักษาศีล5ให้เยอะเนี่ยแล้วถ้าเราประกอบเหตุอย่างนี้นะทำทานรักษาศีลเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้กายสบายอัตโนมัติเลยเนี่ยกายมันจะสบายเลยเพราะว่าเราทำทานเนี่ยเราก็จะมีทรัพย์มากถูกไหมพอเรามีทรัพย์มากสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็เปลี่ยนนะจากบ้านที่อยู่ลำบากเป็นกระต๊อบแดดร้อนๆนะมีห้องแอร์นั่งสมาธิสบายมีบ้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนั่งตากแดดไม่ต้องไปนั่งตากฝนอย่างนี้นะถ้าเรามีทรัพย์มากมันก็สะดวกสบายเนี่ยแล้วก็กินอาหารการกินก็สบายนะร่างกายก็อุดมสมบูรณ์ไงจะนอนก็สบายมีเตียงนุ่มๆให้นอนนะแต่ก็อย่าสบายจนเกินไปจนฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดความคิดทิฐิมานะถือตัวแล้วก็ไปข่มเหงรังแกคนอื่นเข้าไปอันธพาลอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะคือเราต้องมีทรัพย์สมบัติเอาไว้ใช้สร้างบุญต่อนะบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติเนี่ยเราทำบุญไปเยอะๆนะทำทานรักษาศีลเยอะๆนะเดี๋ยวกายมันสบายเองเนี่ยพอรักษาศีลมันก็ไม่ไปก่อเวรถูกไหมเอ่ยไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ร่างกายก็ไม่มีโรคไม่แข็งแรงอายุยืนนี่ไงเราก็นั่งสมาธิได้นานๆเนี่ยพอกายสบายแล้วเนี่ยเดี๋ยวใจก็สบายใจก็ปลอดกังวลนะแล้วก็ใช้ความเพียรนิดหน่อยในการฝึกใจให้ใจมาเกาะเกี่ยวกับอารมณ์สบายนี่แหละนึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงพ่อนึกถึงคุณยายระหว่างปฏิบัติธรรมหรือว่านึกถึงบุญก็ได้นะพอใจสบายแล้วเราก็ปล่อยให้ใจแช่อิ่มกับอารมณ์สบายแล้วเดี๋ยวใจก็ค่อยๆเคลื่อนไปสู่ความหยุดนิ่งไปสู่หนทางมรรคผลนิพพานไปถูทางสายกลางได้ทุกๆคนเลยเนี่ยซึ่งทุกคนในโลกนี้สามารถทำกันได้หมดเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่อย่าขาดการปฏิบัติธรรมเลยแล้วก็ให้หมั่นนั่งสมาธิให้เป็นประจำให้สม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่ถ้าใครยังนึกถึงบุญไม่ออกหรืออะไรก็ตามนี่มาที่นี่ก็ได้นะเนื้อนาบุญของโลกล่านะก็คือพระมหาธรรมกายเจดีย์นี่เองตอนนี้โอ้โหพระเจดีย์นี่สวยงามมากนะเป็นที่สั่งสมบุญของทุกๆคนเลยถ้าใครบ้านอยู่แถวนี้อย่าปล่อยโอกาสนะโอ้ขนาดเขาอยู่ไกลต่างประเทศ

0: ขายังต้องขวนขวายมาเวียนพระทักษิณที่เจดีย์ทีเดียวนะเขาอยู่ต่างจังหวัดยังต้องมาเวียนเจดีย์นะเราอยู่ใกล้วัดอยู่แล้วมาทุกวันเลยนะอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้พลาดไปเพราะว่าถ้าเรายังแข็งแรงอยู่เรายังเดินได้เราก็เดินถ้าวันใดก็ตามเราเดินไม่ไหวเราก็ต้องนั่งรถเข็นให้เขาเดินนะซึ่งวันนั้นเราอาจจะดูงี้นี่ตอนแข็งแรงยังเดินสัก10รอบไปดีกว่านะเอาบุญกุศลนะหรือว่าตอนแข็งแรงอยู่มานั่งหน้าเจดีย์ดีกว่านะพอเริ่มสังขารมันเริ่มล่วงโรยแล้วมันความสดชื่นมันหมดไปฮะจะตื่นก็ลำบากเนี่ยขนาดนอนยังเมื่อยเลยอะไรแบบนี้นะลุกก็โอยนั่งก็โอยมันลำบากไปหมดน่ะพอสังขารมันล่วงโรยนะเพราะฉะนั้นตอนแข็งแรงอยู่เนี่ยต้องรักษาความแข็งแรงตรงนี้เนี่ยเอาไว้ให้ดีเลยนะจ๊ะมานึกถึงบุญเก่าๆที่เราเคยสั่งสมไว้นี่พระประธานที่เราช่วยกันหล่อนะองค์นี้เนี่ยที่เราช่วยกันประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเรานึกถึงบุญให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังวิดีโอนะหลวงพ่อเนี่ยสอนวิธีการนึกถึงบุญนะ
1: ทำอย่างไรเราถึงจะปลื้มเวลาที่เราทำบุญจ้ะจ้ะทำใจใสใสใจสบายสบายแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำใช่ไหมจ้ะที่เราเต็มใจทำสมัครใจทำนี่เนาะคือใจทั้งดวงเนี่ยมีแต่เราอยากจะให้อยากจะทำทานอยากจะสร้างบารมีตั้งแต่ตอนที่ใจใสใสเนาะตอนใจใสใจสบายความปลื้มก็เกิดขึ้นอย่างง่ายที่จริงเราก็มีความปลื้มกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเราจึงมีความรู้สึกเหมือนเรานึกไม่ออกเพราะนั้นหลังจากทำแล้วก็ต้องมานึกทบทวนบ่อยๆนะจ๊ะต้องทบทวนณจุดที่สบายต้องอย่างนี้นะที่สบายกายสบายใจแล้วความปลื้มจะค่อยๆขยายจากใจของเราสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อกายของเราโอ้นี่ขนคิงลุกแล้วเนาะกายเบาใจเบาตัวลอยลอยตัวหอยๆเดี๋ยวแสงสว่างก็เกิดอ้อยิ่งปลื้มหนักเข้าอีกแสงสว่างเกิดดวงเกิดองค์พระเกิดเห็นภาพปลายการใหญ่เลยนี่เนาะนี่จ้ะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะปลื้มจ้ะแล้วทบทวนบ่อยๆถูกต้องมากจ้ะ
0: สาธุเรานึกบ่อยๆนะทบทวนบ่อยๆนึกรอบแรกนี่เราอาจจะนึกแบบหยาบๆก่อนนะเป็นภาพเป็นเรื่องราวแบบคร่าวๆไปก่อนพอเรานึกต่อรอบสองนะค่อยๆลงรายละเอียดทีละนิดทีละนิดตอนนั้นเราถวายอะไรถวายยังไงด้วยความรู้สึกแบบไหนอารมณ์แบบไหนอย่างนี้นะแล้วค่อยๆนึกไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วการมาวัดหนึ่งครั้งนี่โอ้โหเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากมายทีเดียวนะไม่ใช่แค่บุญที่เราตั้งใจจะมาวัดนะยังมีบุญอื่นอีกที่เราได้เนื่องจากการมาวัดขวนขวายในกิจที่ควรนะในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของวัดนั่งสมาธิสวดมนต์ได้อนุโมทนาบุญได้ให้ส่วนบุญได้ฟังธรรมโอ้โหมากมายเลยนะในการมาวัดหนึ่งครั้งเราสามารถนึกได้นับครั้งไม่ถ้วนเลยแล้วยิ่งนึกเนี่ยยิ่งปลื้มนะบุญยิ่งส่งผลได้เร็วทีเดียวนะนี่เรามาดูโอวาทหลวงพ่อนี่นะท่านได้ให้ไว้นะเมื่อวันที่12กรกฎาคม2564นะเราต้องไม่ยอมขาดบุญไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีเราก็ต้องสร้างบารมีถ้าเราไม่สร้างบารมีเราก็ต้องไปซ่อมบารมีเพราะบารมีของเราไม่พอก็ต้องไปซ่อมซึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้จะยอมให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะดังนั้นเราอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ให้ทุกๆวินาทีเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเวลารวยจะได้รวยทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเราก็รวยสวนกระแสเพราะเราสร้างบุญ

ุกสถานการณ์เราจึงไม่เหมือนคนอื่นที่เขาเจอกันเราสร้างบุญโดยไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์เพราะทุกสถานการณ์เรายังต้องหายใจเราหายใจทุกสถานการณ์การสร้างบารมีก็ต้องประดุจลมหายใจเพราะว่าถ้าหากสถานการณ์ไม่ดีแล้วเราเลิกหายใจเราก็ตายหรือเราจะคอยให้สถานการณ์ดีแล้วค่อยหายใจก็ไม่ได้ลมหายใจของการสร้างบารมีก็เช่นเดียวกับลมหายใจเข้าออกของเราชีวิตจะดำรงอยู่ได้ด้วยการหายใจชีวิตของการสร้างบารมีจะดำรงอยู่ได้ด้วยการสร้างบารมีการสร้างบารมีต้องสร้างตลอดไม่มีเว้นวรรคนี่เป็นโอวาทที่ท่านให้ไว้เนี่ยเมื่อปี2564นะคือเราต้องทำตลอดนะจ๊ะไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือเศรษฐกิจจะไม่ดีดินฟ้าอากาศจะเป็นยังไงก็ตามจะเกิดเหตุการณ์โรคระบาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องสร้างบารมีตลอดเพราะว่าเราเป็นนักสร้างบารมีนะเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรเป็นเบื้องหลังของชีวิตเราก็ต้องทุ่มเทนะใช้อนุวินาทีทุกๆวินาทีเลยในการสร้างบุญสร้างบารมีนะนี่เดี๋ยวเรามาทบทวนนะวันที่22เมษายนสักนิดนึงนะให้ดูภาพเนาะเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติทีเดียวนะในช่วงเช้าที่เรามาเนี่ยนอกจากเราจะได้ช่วยกันต้อนรับพระสังฆาธิการนะได้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนกับพระภิกษุที่ท่านมาจากทั่วทิศทั่วไทยทั่วโลกเลยทีเดียวนะในวันนั้นเนี่ยในช่วงเช้าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสนะท่านก็มาเป็นเนื้อนาบุญหลากหลายนิกายทีเดียวนะจากทั่วทุกมุมโลกทีเดียวเนี่ยท่านสละเวลามาในวันคุ้มครองโรคซึ่งวันนั้นก็พ้องกับวันคล้ายวันเกิดของคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยพอดีเลยมาร่วมมุทิตา80ปีหลวงพ่อนะแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็ได้ถวายมหาสังฆทานกันซึ่งการถวายมหาสังฆทานทีเดียวหมื่นวัดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมาก1วัด1สังฆทาน1ครั้งเนี่ยก็ชื่อว่าบุญมหาศาลแล้วนะแต่นี่หมื่นวัดมารวมกันเนี่ยบุญยิ่งทับทวีทีเดียวเลยนะนี่โอ้ถวายอย่างเป็นระเบียบโอ้โหดูพระท่านนั่งเป็นแถวเป็นแนวนะญาติโยมที่มาวัดเนี่ยก็นั่งอย่างเป็นระเบียบทีเดียวตรงกันเป๊ะทายาธรรมก็จัดอย่างปราณีตทีเดียวนะเล็งกันเรียกว่าในระดับมิลลิเมตรทีเดียวนะใช้ตลับเมตรวัดใช้สายเมตรวัดเป๊ะเนียบเฉียบเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วทีเดียวเราถวายนะโอ้ทายาธรรมก็ประณีตนะมีพระประธานมีนาฬิกามีย่ามแล้วก็มีปัจจัยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะในการดำรงชีวิตทั้งหลายเนี่ยเพราะสมัยนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆนะค่าน้ำค่าไฟก็จ่ายเป็นปัจจัยทั้งสิ้นเลยเนี่ยเราก็ได้ถวายแก้วสารพัดนึกเป็นค่ายานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างนะให้ท่านได้นำไปทำนุบำรุงวัดของท่านนะนี่โอ้เป็นระเบียบสง่างามมากนะแม้กระทั่งการฉันการจัดเก้าอี้ในวงฉันก็นั่งเป็นระเบียบนะเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ที่คุณยายอาจารย์เนี่ยท่านได้วางระบบระเบียบไว้ตั้งแต่ตอนสร้างวัดเลยนะลงรายละเอียดทุกอย่างเลยนะสะอาดระเบียบนะเป็นต้นแบบในการมาวัดเนี่ยทั้งการจัดรองเท้าการนั่งเป็นแถวเป็นแนวการสวมชุดขาวการเข้าห้องน้ำนะแม้แต่คุณยายอาจารย์ท่านก็พาไปล้างส้วมทำความสะอาดวิมานนะล้วงสะอาดมากจนไปถึงคอหารทีเดียวนะทุกซอกทุกมุมเนี่ยสะอาดจนไปถึงใจเราเลยเนี่ยว่าใจที่มีกิเลสอาสวะมีทิฏฐิมานะอะไรอยู่ก็มาลายหายสิ้นไปเลยนะพอมาทำงานทำความสะอาดตรงนี้เนี่ยสิ่งสกปรกภายนอกสะอาดสิ่งสกปรกภายในก็หายไปด้วยนะทำให้ใจสะอาดใจสบายทีเดียวเลยเนี่ยโอ้โหพระท่านก็มาเป็นเนื้อนาบุญเรียกว่าภาพนี้นี่เป็นภาพแห่งการสมานฉันท์ทีเดียวนะเห็นพระภิกษุท่านฉันพร้อมกันทีเดียวเป็นหมื่นรูปเนี่ยท่านก็ได้มาปรึกษาหาลือกันนะว่าเออวัดท่านเป็นยังไงมีภัยพระศาสนาอะไรบ้างเนี่ยทำยังไงถึงเจริญรุ่งเรืองมีคนเข้าวัดเยอะได้คุยกันปรึกษากันพระพุทธศาสนาก็มีความเจริญรุ่งเรือง

นี่ซึ่งภัตตาหารเหล่านี้เนี่ยจะมาวางอยู่บนโต๊ะเฉยๆหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะก็ต้องมีอาสาสมัครอย่างพวกเราเนี่ยแหละมาช่วยกันเห็นไหมเอ่ยในงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งนะเราได้บุญอย่างมหาศาลเลยทั้งเตรียมงานนะใครไม่สะดวกมาเตรียมงานก็ถวายเป็นปัจจัยมาแม้ถวายเป็นปัจจัยนะก็มาเดินพักป่าถูกไหมเอ่ยมาร่วมอนุโมทนาทำเป็นปัจจัยก็ได้มานั่งสมาธิทำบุญมากมายมหาศาลเลยในการสั่งสมบุญมหาสังฆทานหมื่นวัดในครั้งนี้ก็ให้นึกถึงบุญนี้ให้ดีนะบุญจะได้ปลื้มเข้มข้นทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะแล้วก็ในวันวิสาขะในตอนค่ำนะเราก็ได้มาจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยแปลอักษรนะซึ่งก็น่าอัศจรรย์ทีเดียวนะว่าคนที่สามารถจัดโคมแท้ LED เนี่ยเล็กๆนะโอ้โหสามารถจัดเป็นรูปแปลอักษรได้หลากหลายขนาดนี้น่าอัศจรรย์ทีเดียวแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะแล้วเราก็ยังสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะลัลละคังชิตังเมฉลองชัยแล้วก็งานบุญที่จะถึงนี้วันวิสาขบูชานะเดือนนี้เดือนพฤษภาคมใกล้ถึงวันวิสาขบูชาแล้ว22พฤษภาคมนะอีกวันนี้19ถึงไหมเอ่ย20 21อีก2วันอีก2วันเท่านั้นก็จะถึงวันวิสาขบูชานะในวันนั้นก็จะมีตอนเช้ามีใส่บาตรที่บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ก็มาตักบาตรกันตอนเช้านะจ๊ะแล้วก็ช่วงสายนั่งสมาธิที่ห้องแก้วสารพัดนึกเนาะแล้วก็ในช่วงบ่ายเราจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต11รูปนะซึ่งท่านก็ได้บวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรเนี่ยฝึกฝนอบรมเป็นเทือกเถาเหล่ากอของสมณะฝึกฝนตัวเองมาเนี่ยสอบเป็นพระมหาปริญญาประโยค3เป็นอย่างน้อยที่มาบวชอุทิศชีวิตในครั้งนี้แล้วก็มีความตั้งใจนะจะบวชถวายทั้งชีวิตเลยเนี่ยไว้ในพระพุทธศาสนานั่นคือเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านตลอดชีวิตนี้อุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยแล้วก็บวชในวัดพระธรรมกายด้วยก็เพื่อวิชาธรรมกายเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกด้วยนี่เพราะฉะนั้นบุญนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะถ้าเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญบวชกับท่านไม่ว่าท่านทำบุญอะไรก็ตามนะจะนั่งสมาธิจะเอาความรู้บาลีไปสอนต่อนะหรือจะไปอบรมรับงานพระศาสนาอะไรก็ตามเราจะได้บุญกับท่านไปด้วยนี่เป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะการจะหาคนบวชอุทิศชีวิตสมัยนี้โอ้โหไม่รู้จะหาที่ไหนนะจะยังมีบวชแบบนี้อยู่หรือเปล่านะก็เห็นมีแต่ที่วัดพระธรรมกายเนี่ยบวชทุกปีเลยเนี่ยในวันวิสาขบูชานะเราก็มาเอาบุญนี้กันนะจ๊ะแล้วก็ในช่วงค่ำจะมีจุดโคมประทีปแปลอักษรแบบเดิมอีกแล้วนะแปลเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกนะก็ซึ่งเป็นวันสำคัญที่องค์การสหประชาชาติท่านยกให้เป็นวันสำคัญของโลกวันหนึ่งทีเดียวแล้วเราก็ยังต้องสวดธรรมจักรกันต่อนะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยฉลองชัยชิตังเม 6,400 ล้านจบตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ล้านจบแล้วก็จะชิตังเมแล้วนะเราต้องรีบไปชวนกันมาสวดธรรมจักรกันนะจ๊ะจริงๆโครงการสวดธรรมจักรเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าบางคนเข้าวัดไม่ได้เข้าวัดมาด้วยการสั่งสมบุญหรือนั่งสมาธินะเข้าวัดมาด้วยการสวดมนต์แต่บางคนชอบสวดมนต์นะได้ยินเสียงสวดธรรมจักรเอ๊ะที่ไหนมีโครงการสวดธรรมจักรดีๆอยากจะมาสวดบ้างอ๋อเจอที่วัดพระธรรมกายมีโครงการสวดธรรมจักรก็เลยเข้าวัดด้วยการสวดธรรมจักรนะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆด้วยการสวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้บอกบุญไม่ได้เอาซองผ้าป่าซองปัจจัยอะไรนะไม่ต้องทำบุญอะไรเลยนะมาแค่สวดมนต์เฉยๆใช้เสียงเป็นมงคลนะพอใจใสใจสบายสวดธรรมจักรจบหนึ่งจบนะใจเปิดเดี๋ยวก็เข้ามาที่วัดพระธรรมกายเริ่มศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมแล้วก็มาสั่งสมบุญสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนี่เพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชานี่ก็ให้มากันเยอะๆนะจ๊ะให้นึกถึงบุญช่วงนี้เนี่ย2วันนี้ให้รักษาใจให้ผ่องใสที่เดียวเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะคือท่านสั่งสมบารมีมา20อสงไขยเศษแสนมหากัปนะวันวิสาขบูชานี้ก็เป็นวันอัศจรรย์วันหนึ่งเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะย้อนไปเมื่อ20อสงไขยเศษแสนมหากัปก่อนจะมีวันนี้

วันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมนี้เนี่ยท่านได้เป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นมนุษย์หนุ่มธรรมดาเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยเป็นคนธรรมดาธรรมดานะมีกิเลสมีความทุกข์มีความโลภความโกรธความหลงเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนนะวันหนึ่งท่านก็ออกกลางทะเลนะแล้วก็เอามารดาไปด้วยไปทำงานนะคลื่นลมแรงกลางทะเลนะโดนคลื่นซัดเรือแตกไปเลยเนี่ยท่านก็เอามารดาแบกอยู่บนหลังว่ายน้ำคิดว่าจะทำยังไงให้มารดารอดชีวิตคิดอยู่อย่างเดียวนะเราจะต้องเอาให้มารดาของเราเนี่ยรอดชีวิตให้ได้ว่ายน้ำอยู่7วัน7คืนนะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยด้วยกำลังของบุรุษก็มีจำกัดนะว่ายน้ำได้คืนที่7เท่านั้นเองเนี่ยในขณะที่กำลังจะสิ้นลมหายใจอยู่นั่นเองก็เกิดความทุกข์ใหญ่มากทำไมชีวิตมันทุกข์อย่างนี้เนี่ยนอกจากเราต้องมาแบกมารดาแล้วยังต้องเสียชีวิตท่ามกลางมหาสมุทรความเพียรพยายามที่เราเพียรมานี้จะไม่เป็นผลเลยหรือเนี่ยก็เลยตั้งจิตอธิษฐานนะด้วยความทุกข์ในใจด้วยความที่อัธยาศัยที่พระองค์ได้สั่งสมมาที่อยากจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ด้วยเนี่ยความใจใหญ่ความใจกว้างของพระองค์เนี่ยถ้าตัวเราถึงแก่ชีวิตลงไปในท้องมหาสมุทรทะเลใหญ่พร้อมกับมารดาณการบัดนี้ขอกุศลที่เราแบกมารดาว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยความเหน็ดเหนื่อยหนักหนานี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระโพธิญาณขอเราพึงนำสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายในวัฏฏะให้ข้ามพ้นฝั่งไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานเมื่อเราเปลื้องตนออกจากความทุกข์ออกจากวัฏฏะสงสารแล้วเราจะนำสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏฏะสงสารไปด้วยนี่คือความคิดแรกเลยนะที่มานพหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเกิดความคิดที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งทุกคนคิดได้หมดนะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้คิดเพราะว่าถึงตรงนั้นเนี่ยอยู่กลางทะเลนะโอ้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นอย่างมากนะแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้คิดแบบนั้นกลับคิดว่าทำยังไงเราจะก้าวข้ามความทุกข์นี้ไปได้และเมื่อเราก้าวข้ามความทุกข์แล้วเราจะนำสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์กับเราไปด้วยนี่คือหัวใจของพระโพธิสัตว์ทีเดียวนะซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะคิดได้ทุกคนบางทีเจอความทุกข์นะก็ก้มหน้าก้มตาน้อยเนื้อต่ำใจทำไมต้องเป็นเราด้วยอะไรแบบนี้นะมาเสียใจตัวเองทำไมชะตากรรมชีวิตเราบุญไม่ส่งผลเลยไม่ช่วยเลยอะไรงั้นมาน้อยเนื้อต่ำใจแต่ไม่ใช่สำหรับพระโพธิสัตว์เลยนะเมื่อมีความทุกข์คิดที่จะก้าวข้ามความทุกข์แล้วไม่พอนะยังจะพาทุกคนในเท่าที่บารมีของพระองค์จะทำได้เนี่ยให้ข้ามพ้นห้วงแห่งความทุกข์ไปด้วยนี่คือความคิดของพระโพธิสัตว์หัวใจยิ่งใหญ่ทีเดียวนะและพระองค์ก็ได้บำเพ็ญบารมี20อสงไขยเศษแสนมหากัปโอ้บำเพ็ญบารมีมายาวนานมากๆสละทรัพย์อวัยวะเลือดเนื้อแม้กระทั่งชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งบารมีจนชาติสุดท้ายพระองค์ก็ออกบวชพอออกบวชเนี่ยเกิดในตระกูลของสักยะตระกูลนะตระกูลกษัตริย์ทีเดียวเลยนะถือว่าเป็นตระกูลที่สูงสุดในวรรณะในยุคนั้นแล้วก็คิดได้ออกบวชพอออกบวชเท่านั้นเองเนี่ยมาถึงริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชลาเนี่ยพระองค์ทรงปลงผมปลงหนวดนุ่งผ้ากาสายะเรียบร้อยสมาทานตนเป็นสมณะเรียบร้อยก็เกิดความคิดขึ้นมาในใจว่าการที่จะออกบวชเนี่ยเรานั้นออกบวชจากตระกูลกษัตริย์เนี่ยเป็นลูกสุคุมารชาติเนี่ยคือมีความสุขสบายมาก่อนแล้วมาออกบวชเนี่ยการจะค้นหาโมกขธรรมซึ่งในสมัยนั้นยังไม่รู้เลยพระนิพพานอยู่ไหนอะไรเป็นเป้าหมายชีวิตไม่รู้เลยไม่มีความรู้สักอย่างชาวโลกมืดบอดนะไม่มีใครรู้เรื่องอะไรพระองค์ก็เกิดความคิดขึ้นมาในใจว่าก็เปรียบเสมือนกับขอนไม้ขอนไม้เนี่ยถ้าขอนไม้แช่อยู่ในน้ำก็เปรียบเสมือนเราออกบวชแล้วเนี่ยตัวแช่อยู่ในกามใจแช่อยู่ในกามถ้าเอาไม้นั้นมาสีกันสีเท่าไหร่ก็ไม่ติดไฟไฟไม่มีทางติดเลยไม้มันชื้นอยู่มันอยู่ในน้ำไม่มีทางติดได้เลยถ้าอย่างนั้นวิธีนี้ไม่น่าจะใช่นะใจอยู่ในกามตัวอยู่ในกามต่อเมื่อเอาขอนไม้ขึ้นมาบนฝั่งแต่ไม้นั้นยังชื้นอยู่เอาไม้มาสีกันเนี่ยไม้ที่ชื้นชื้นเนี่ยพึ่งขึ้นมาจากฝั่งเลยนะชื้นชื้นเอามาสีกันสีเท่าไหร่ก็สีไม่ติดไฟมันก็ไม่ติด

0: ก็เปรียบเสมือนเราออกบวชแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวออกจากกามเนี่ยคือตัวออกมาจากน้ำแล้วแต่ว่าใจยังชุ่มอยู่ในกามก็คือยังคิดอยู่ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆอยู่ยังอยู่ในกามสีเท่าไหร่ก็ไม่ติดแสวงหาโมกขธรรมเท่าไหร่ก็ไม่เจออย่างแน่นอนต่อเมื่อพึ่งท่อนไม้นั้นให้แห้งผ่านลมผ่านแดดหลายลมหลายแดดนะจนท่อนไม้นั้นแห้งสนิทแล้วเมื่อสีไฟสีอย่างไรก็ติดเปรียบเสมือนตัวออกจากกามใจออกจากกามนะพระองค์ก็เลยคิดได้เลยอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นต้นเหตุของกามอ๋อก็นี่ไงตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยร่างกายเรานี่แหละเนี่ยเป็นทางมาแห่งกามไงเพราะว่าเป็นเราต้องกินถูกไหมกินนอนดูดิ้งแดนมากมายเป็นทางมาแห่งกามเพราะฉะนั้นเราทรมานร่างกายดีกว่าจะได้เข็ดไงจะได้ไม่ต้องอยากในกามทรมานร่างกายบำเพ็ญอัตตกิลมัฏฐานุโยคดีกว่าโอ้โหเท่านั้นแหละพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาถึง6ปีทีเดียวนะโอ้โหซึ่งการบำเพ็ญทุกขกิริยาของพระองค์นี้เรียกว่าเป็นกายมหาบุรุษนะทำได้ยิ่งยวดกว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกทำได้ที่สุดทีเดียวนะเช่นอดพระกยาหารให้น้อยลงตามลำดับจากกินข้าว1ทัพพีเหลือครึ่งทัพพีเหลือ1ช้อนเหลือครึ่งช้อนเหลือ1เม็ดเหลือครึ่งเม็ดจนกระทั่งไปเหลือเท่าเมล็ดถั่วโอ้โหกินข้าววันละ1เมล็ดถั่วนะโอ้โหใครอยากลดความอ้วนลองดูนะไปได้นะลองดูเป็นหลักสูตรที่เร็วมากเลยนะลดข้าววันละครึ่งนึงวันละครึ่งนึงนะจนร่างกายของพระองค์นี่ผอมโซไปหมดเลยนะหรือว่าเสวยของโสโครกเช่นอุจจาระโคหรือว่าอุจจาระของพระองค์เองอย่างนี้เนี่ยโอ้หรือว่าเอาของโสโครกมาทาตามตัวแล้วก็ไม่อาบน้ำเป็นปีโอ้โหจนของโสโครกนั้นเนี่ยติดเป็นแผ่นเลยนะแกะลอกออกมาได้เลยอย่างนั้นเลยนะหรือไม่ก็กลั้นลมหายใจเอาลิ้นดันเพดานบ้างกัดฟันบ้างการกั้นลมหายใจออกกั้นลมหายใจเข้าจนเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมแม้ยาหมองตาช่วยท้องก็เอาไม่อยู่แล้วคราวนี้โอ้โหคือเรียกว่าทรมานตัวเองแบบสุดๆเลยนะที่พระองค์เนี่ยต้องมาทรมานตัวเองอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าในพุทธันดรที่แล้วนี่เองในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระองค์เกิดเป็นโชติปาระพราหมณ์นะแล้วก็มีเพื่อนรักชื่อว่าคติกาละพราหมณ์อคติกาละช่างปั้นหม้อคติกาละมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากชวนโชติปาระไปเข้าเฝ้าโชติปาระปฏิเสธการไปกราบสมณะโล้นเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรโอ้โหพอเพื่อนฟังเท่านี้ไม่ละความพยายามชวนครั้งที่สองโอ้โชติปาระก็ตอบแบบเดิมโอ้ยจะไปมีประโยชน์อะไรกับการไปกราบสมณะโล้นนั่นเพื่อนก็ไม่ยอมอีกนะชวนครั้งที่สามก็ตอบแบบเดิมเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรกับการกราบสมณะโล้นนั้นสามครั้งด้วยวิบากกรรมนี้เองเนี่ยที่กล่าวอย่างนี้นะเนี่ยว่าไม่เห็นมีประโยชน์เลยเนี่ยกราบพระอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้พระองค์ต้องมาบำเพ็ญทุกขกิริยาถึง6ปีทีเดียวนะเสียเวลา6ปีไม่พอนะการบำเพ็ญทุกขกิริยาของพระองค์นั้นบำเพ็ญแบบอุกฤษทำให้ร่างกายของพระองค์เนี่ยเสื่อมสภาพจากแข็งแรง 100% นะเหลือ 80% จากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยนะเวลาพยากรณ์พระโพธิสัตว์บุรุษผู้นี้ในอนาคตกาลจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระนามว่าโคดมจะมีอายุ100พรรษาแต่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พยากรณ์หมดเลยว่ามีอายุ100ปีแต่ไงพอเอาจริงๆเข้าเหลือ80ปีอ่ะโอ้โหนี่วิบากกรรมนะเพียงแค่กล่าวจ้วงจาบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า3ครั้งแค่นั้นเองประโยคเดียวด้วยนะแล้วก็ในสภาวะพุทธันดรที่แล้วก็คือบารมีพระองค์นั้นบำเพ็ญมา20อสงไขยเศษแล้วคือบารมีเกือบเต็มแล้วเนี่ยยังเจอขนาดนี้ได้เลยนะโอ้โหนี่เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะว่าอย่างเรานี่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตนะเพราะว่าเรายังต้องอยู่ในชีวิตประจำวันในโลกใบนี้ซึ่งกระแสโลกมันแรงเราก็ต้องเอาตัวเองอยู่ในบุญตลอดเวลาเนี่ยทำกิจวัตรของเราให้อยู่ในบุญกุศลอย่าให้ใจไปเกาะเกี่ยวในบาปอกุศลเลยนะ ซึ่งพระองค์เนี่ยก็บำเพ็ญทุกขละกิริยาจนโอ้โหเรียกว่าสลบไปเลยเนี่ยแล้วก็พอพระองค์ฟื้นได้สติขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็มาคิดได้เริ่มหวนคิดได้นะแล้วก็ได้ยินเสียงเท้าสักกะเท้าสักกะลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะเอาพินมาด้วยมาดีดให้ฟัง3เส้นเส้นที่1ตึงนักมักขาดเส้นที่2หย่อนไปก็เสียงไม่ไพเราะเส้นที่3ดีดขึงพอดีเสียงกำลังพอดีเลยนะโอ้โหทำให้พระองค์นั้นคิดได้เดี๋ยวเราลองมาฟังหลวงพ่อนะท่านได้พูดถึงเรื่องพิน3สายตรงนี้นิดหนึ่งเบอร์3
1: ดีจังนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข้อสังเกตบารมีขนาดของพระองค์ท่านพระมหาบุรุษเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยสั่งสมก็มาตลอดเวลา20ประสงค์ไขแสนมากับแสนมหากับจะต้องมาให้พอถึงหนตอนจังหวะที่สำคัญที่เดี๋ยวหัวเรียวหัวต่อที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณจะต้องมาให้เทวดามาชี้นำเลยกันนี้เมื่อท่านเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทำไมทรงคิดเองไม่ได้เหรอเพราะว่าอัตถกาถาอาจารย์ว่าพระอินทร์มาอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นอัตถกถาก็ขอแจมนิดหน่อยแล้วก็ให้ยึดหลักของอัตถกถาอาจารย์เป็นหลักนะจ๊ะหรือเราจะฟังพรุ่งนี้กันดีวันนี้เหรออัตถกถาเขาบอกไม่จริงไม่ได้มีพระอินทร์นำมาดีดพินในพระมหาบุรุษได้ยินเพื่อเตือนให้พระพุทธองค์มาปฏิบัติทางสายกลางแต่ว่าเสียงพินมีจริงเสียงพินที่พระมหาบุรุษได้ยินนั้นมีจริงๆแต่กลับเป็นเสียงพินของคนเลี้ยงสัตว์ที่นำสัตว์ของตนมาเลี้ยงอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นแล้วก็นำพินนั้นมาตั้งสายขึงแล้วก็ปึ้งขาดเต้นไปไอ้ย่อนก็ดุยดุยดังตุยตุยอย่างเงี้ยสายหนึ่งดังพอดีอย่างเงี้ยจึงเกิดเสียงสูงเสียงต่ำดังออกมานี่พระองค์ก็ได้ยินเสียงพินของเด็กชาวบ้านที่มาเลี้ยงสัตว์แล้วก็ดีก็อยู่ว่างๆเอาเสือพินมาด้วยเนี่ยปล่อยให้สัตว์ทำมาหากินของมันไปแล้วก็ดีดพินเล่นให้สบายใจเหมือนดีดตะแหน่งอย่างนี้แหละอย่างนี้ไงจะได้ตามทันแล้วก็ด้วยบุญญาบารมีของพระมหาบุรุษเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์ก็สามารถรู้ได้โดยพระองค์เองในการที่จะปฏิบัติพระองค์ต่อไปอย่างไรไม่ต้องอาศัยเทวดาหรือพรหมองค์ใดมาคอยแนะนำทางการตรัสรู้ธรรมของท่านเพราะถ้ามีเทวดามาดีดพินบอกหนทางสายกลางแก่พระมหาบุรุษก็แสดงว่าเทวดาองค์นั้นตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วถ้าตรัสรู้แล้วเป็นเทวดาไม่ได้มันแย้งกันมันค้านกันนี่ไงแสดงว่าเทวดาองค์นั้นคงรู้เห็นธรรมแล้วจึงนำมาบอกพระมหาบุรุษซึ่งไม่อาจจะเป็นจริงได้เลยเพราะตัวทั้งภพสามนั้นในยุคนั้นพระมหาบุรุษเป็นผู้มีบุญญาบารมีมากกว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงนี่เมื่อ 2,500 กว่าปีนู้นในภพทั้ง3เลยไม่ใช่เฉพาะในมนุษย์เทวดานับไม่ถ้วนล้มมากมายอรูปภพทั้งหลายนี่หมื่นโลกธาตุจักรวาลต่างๆบารมีไม่เท่าพระองค์ณช่วงนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะศึกษาสอนตัวเองได้นี่นะจ๊ะส่วนที่มีแจมๆเข้ามาในอัตถกถาอาจารย์เนี่ยว่าได้ยินว่ามีเทวดาหรือพรหมมาคอยให้นิมิตต่างๆนานาแก่พระมหาบุรุษนั้นมาเป็นยุคหลังๆซึ่งเป็นความเชื่ออื่นเทวนิยมแจมเข้ามาพยายามสอดแทรกเข้ามากลมแล้วก็จะได้กลืนได้ นี่ไงกลมกลืนขึ้นมาอย่างนี้ไงแจมแจมมีคำว่าสามเณรมั่งมีคำว่าสงฆ์มั่งมีคำว่าสังฆราชมั่งนับถือเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้เดี๋ยวนี้มีพระป่ามึงอีกหน่อยคงมีกฐินเนี่ยไปกันใหญ่เดี๋ยวพยายามสอดแทรกความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเทวนิยมเข้ามาเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเทพเจ้าเหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นหรือพรหมเหล่านั้นอยู่เหนือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าม ีวัตถุประสงค์ที่แทรกเข้ามานี่นะจ๊ะนี่อัตตกโถว่าเขาบอกอย่างนี้นะจ๊ะแต่ให้ยึดหลักอัตตกถาอาจารย์เป็นหลัก
0: ก็เป็นที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ขยายความเนาะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะก็หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเนาะตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็ฟังไว้เป็นนิยายปรัมปราเนาะก็เอาตามตำราก่อนเนาะส่วนตำรับก็เราก็ฟังไว้เป็นนิยายปรัมปราแล้วกันนะก็พระอินทร์ก็มาดีดพินสามสายนะไม่ใช่ได้ยินเสียงพินเนาะพระพุทธองค์ก็ได้ยินเสียงพินแล้วก็เกิดคิดได้นะว่าที่เราบำเพ็ญทุกขละกิริยามาเนี่ยเราก็ทำแบบสุดๆแล้วนะแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่สามารถหาโมกขธรรมได้เจอเลยเนี่ยหรือว่าวิธีการที่เรากำลังทำอยู่นั้นจะไม่ใช่ทางที่ถูกพระพุทธองค์ก็เลยหวนระลึกนึกถึงตอนที่พระองค์นั้นอยู่ใต้ต้นว่าตอนอายุ7ขวบตอนนั้นพระองค์คิดเองได้เลยนะมีบุญบารมีนะบุญบารมีสอนพระองค์วันนั้นอากาศสบายนะอารมณ์สบายใจสบายพระองค์ก็ไปนั่งตายตนว่านะหลับตาเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นนะเงานี่ไม่คล้อยเลยแม้จะเป็นเวลาตะวันบ่ายแล้วก็ตามแต่เงานี่ก็เหมือนตอนเที่ยงให้ล่มเงากับโพธิสัตว์กุมารทำให้พระองค์เนี่ยอารมณ์สบายใจปลอดโปร่งนะแล้วก็ได้บรรลุปฐมมรรคทีเดียวได้บรรลุดวงธรรมนะที่มีอยู่ภายในตัวของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็เลยนึกถึงตอนที่อายุ7ขวบแล้วก็คิดได้นะว่าเราน่าจะเปลี่ยนวิธีการมาใช้วิธีการบำเพ็ญเพียรทางจิตแทนวันลงขึ้นพระองค์ก็เปลี่ยนวิธีเลยนะถือบาตรเข้าไปเลยไปบิณฑบาตแล้วก็ขบฉันพระทหารตามปกติทำให้ร่างกายของพระองค์นั้นกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมนี่ไงร่างกายสบายแล้วเนี่ยกินอิ่มนะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็บำเพ็ญเพียรทางจิตใจก็เริ่มสบายนะทำแบบนี้ได้ระยะหนึ่งซึ่งระยะหนึ่งนี่ถือว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะใจก็กลับมาสบายแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับ6ปีที่บำเพ็ญทุกขละกิริยาแล้วไม่เจออะไรเลยกับระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองร่างกายกลับมาสมบูรณ์เนี่ยใจก็เริ่มปลอดโปร่งโล่งเบาสบายจนถึงเช้าวันวิสาขบูชาเช้าวันนั้นเองนะวันเพ็ญเดือน6ก็นางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายาส49ก้อนนะพระองค์ก็รับไว้นะซึ่งข้าวมัทุปายาสเป็นข้าวที่ปราณีตมากใช้เวลาทำเป็นระยะเวลานานนะนางสุชาดาตั้งใจทำมาเป็นอย่างดีถวายในถาดทองสงสนานพระวรกายมีความสบายกายเสวยข้าวมัทุปายาสอิ่มท้องร่างกายสบายนะแล้วพระองค์ก็อธิษฐานจิตลอยถาดทองคำโอ้เสียงสัตยาธิษฐานเลยนะถาดทองคำก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป80ศอกด้วยอนุภาพบุญของพระโพธิสัตว์คือวันนั้นเนี่ยวันวิสาขบูชาบุญบารมีที่พระองค์สั่งสมมา20อสงไขยเสียแสนมหากัปกลั่นควบแน่นเต็มเปี่ยมแล้วมาลุมส่งผลพร้อมส่งผลในวันนั้นเลยคือแก่รอบแล้วบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุวันนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องราวอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นได้หมดเลยนะลอยถาดทองคำถาดทองคำลอยทวนน้ำนะแล้วก็รับหญ้า8กำจากโสธิยพราหมณ์นี่มีอาสนะนุ่มๆให้นั่งนะนี่เหมือนพวกเรานะนั่งในห้องแก้วอาสนะนุ่มๆแอร์เย็นๆนะนี่พระองค์ก็มีหญ้า8กำจากโสธิยพราหมณ์เนี่ยนั่งสบายแล้วพระองค์ก็เริ่มนั่งขัดสมาธิคูบัลลังก์แล้วก็เดินใจไปสู่ทางสายกลางตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่พระองค์ได้บำเพ็ญเพียรนะตั้งแต่20อสงไขยเสแสนมหากัปเลยนะจนบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเดินใจเข้าไปสู่หนทาง

างมรรคผลนิพพานทางสายกลางนั่นเองทั้งหมดนี้ทำเพื่อที่เราสั่งสมบารมีมาทั้งหมดเนี่ยทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทอดผ้าป่าถวายสังฆทานมากมายทั้งหมดเพื่อใจหยุดนิ่งทั้งสิ้นเพื่อการเข้าถึงมรรคผลนิพพานเข้าถึงหนทางสายกลางทั้งสิ้นเลยเนี่ยให้เราได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่เราสั่งสมบุญกันมาเพื่อให้บรรลุธรรมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวิสาขบูชานี้ชื่อว่าวันแห่งทางสายกลางจริงๆนะกลางนี่กลางจริงๆเอาเราลองดูนะ1ปีมีกี่เดือน12เดือนถูกไหมเอ่ยวิสาขบูชานี่เดือน6นะวิสาขบูชาเดือน6 12เดือนครึ่งนึงคือ6พอดีเลยนี่คือครึ่งกลางปีพอดีนะคือเดือน6นะ1เดือนมีกี่วัน30วันนะถ้าเราลองนับตามจันทรคตินะจันทรคติครึ่งของเดือนคือขึ้น15ค่ำพอดีนี่คือกลางเดือนแล้วนะพระองค์ตรัสรู้ในเวลากลางคืนนี่กี่โมงมัชชิมยามคือเที่ยงคืนพอดีเลยนะกลางของคืนนั้นพอดีเป็นคืนที่สว่างสวัยมากๆเลยนะแล้วตรัสรู้ที่ไหนตรัสรู้ที่กลางตัวของพระองค์เองแล้วกลางตัวมีอะไรมีดวงที่ไหนกลางดวงนี่ไงแล้วพระองค์ก็เดินเข้าไปสู่ทางสายกลางเนี่ยจนได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดนะซึ่งจุดเริ่มต้นของทางสายกลางก็คือดวงปฐมมรรคนี่เองนะดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นของทางสายกลางถ้าเราอยากรู้จักทางสายกลางที่แท้จริงเนี่ยไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะเราก็ต้องทำใจให้หยุดนิ่งให้ได้นะจ๊ะซึ่งทางสายกลางเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกนะว่าเป็นทางจริงๆอุปมาเหมือนตอกซอกซอยเลยนะไม่ได้เหมือนตอกซอกซอยแต่ว่าเป็นทางที่เข้าไปสู่หนทางภายในจริงๆนะนี่เมื่อใจหยุดตรงศูนย์กลางกายถูกส่วนแล้วจะเข้าถึงเส้นทางสายกลางภายในที่เรียกว่าเส้นทางสายกลางก็เพราะว่าพอใจเราหยุดถูกส่วนแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นทางอยู่ตรงกลางนั้นนี่ไงพอใจหยุดถูกส่วนแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นทางอยู่ตรงกลางนั้นใครเข้าถึงก็จะเห็นตรงกันเห็นเหมือนกันโดยมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่เป็นทางเข้าไปเลยนะทางแห่งความหลุดพ้นให้ไว้เมื่อวันที่7พฤษภาคม2543นะมัชฌิมาปฏิปทาเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคถ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ค้นกลับคืนมาก็จะไม่มีใครได้รู้จักหนทางสายกลางเลยทางสายกลางทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทางแห่งพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเห็นเป็นช่องทางไปเลยเห็นเป็นช่องทางไปเลยและการเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในหรือการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เริ่มขึ้นโดยใจจะเข้าไปในกลางดวงนั้นเห็นดวงในดวงเข้าไปเห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมแล้วก็จะข้ามพ้นวัฏสงสารหลุดพ้นจากกิเลสอสวะได้ด้วยพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละ11พฤษภาคม2546นะนี่คือหนทางสายกลางที่ทุกคนในโลกนี้สามารถทำได้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านก็ได้กล่าวไว้ชัดเจนมากๆเลยว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เลยหยุดคำเดียวหยุดตัวเดียวตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์และในชีวิตประจำวันเราก็ทำได้เราก็สามารถหยุดใจไปได้ด้วยควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นนอนอาบน้ำล้างหน้ากินข้าวแปรงฟันทำงานออกกำลังกายทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถหยุดใจไปได้ด้วยถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ประคองไปก่อนให้อารมณ์สบายให้ใจมันต่อเนื่องนะทำทั้งในรอบทำทั้งนอกรอบในรอบก็คือช่วงเวลาเรานั่งสมาธินอกรอบก็คือช่วงที่เราไม่ได้นั่งสมาธิประคองใจทั้งในรอบและนอกรอบประคองไปเรื่อยๆเนี่ยจนไม่มีรอบไปเลยคือไม่ต้องมีรอบทำตลอดเวลาทำตลอด24ชั่วโมงให้ใจเกาะเกี่ยวกับความสบายตลอดให้ได้แบบนี้เนี่ยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทและเมื่อใจหยุดจะได้พบกับทางสาย

เป็นพระอรหันต์ไปสู่นิพพานกันเลยทีเดียวหลวงพ่อท่านก็ได้เอามาขยายความให้ง่ายๆนะว่าเราท่องทุกวันนะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยว่าเราเกิดมาทำไมจ๊ะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีพระนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ภายในตัวของเราเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือโดยวิธีการทำใจหยุดนิ่งเฉยๆใครบ้างที่ทำไม่ได้คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำคนดีๆอย่างพวกเราทำกันได้ไหมทำได้ถ้าได้ทำทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำมีสิ่งเดียวที่ทำไม่ได้คือเราไม่ได้ทำคือเรายังทำไม่ถึงจุดแห่งความเพียรเรายังประมาทในการดำเนินชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาในชีวิตเนี่ยเหลือน้อยเต็มทนแล้วให้ใช้ทุกอนุวินาทีในการสั่งสมบุญสร้างบารมีให้เยอะๆนะจ๊ะแล้วก็วันวิสาขบูชานี้ให้มาสั่งสมบุญสั่งสมบารมีกันให้มากๆนะจ๊ะทบทวนโอวาทวันวิสาขบูชานะวันวิสาขบูชาเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกิจวัตรของพระที่จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กายดังนั้นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่ยิ่งกว่าวันพระวันพระมีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่วิสาขบูชาเนี่ยมีปีละครั้งวิสาขบูชามีแค่ปีละหนึ่งครั้งถ้าเราอายุ100ปีก็ได้แค่ร้อยครั้งวันวิสาขบูชาเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวันของพระสงฆ์ด้วยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเราเป็นพระก็ต้องทำอย่างพระประสูติวันนี้ตรัสรู้วันนี้ปรินิพพานก็วันนี้และกว่าจะมีวันนี้ต้องสร้างบารมีมายาวนาน20อสงไขยแสนมหากัปสละทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนแม้แต่วันวิสาขบูชาท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันจนบรรลุธรรมมีใครทำได้อย่างท่านบ้างเพราะฉะนั้นเราควรระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาธรรมปฏิบัติบูชาธรรมท่านกันนะโอวาทเมื่อวันที่10พฤษภา2564นะนี่วันวิสาขบูชานะเป็นวันแห่งทางสายกลางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องบรรลุวันนี้กลางจริงๆนะกลางปีกลางเดือนกลางตัวกลางใจกลางดวงเนี่ยกลางเรื่อยเลยจนไปถึงทางสายกลางไปสู่อายตนะนิพพานทั้งหมดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคด้วยการทำใจให้หยุดทำใจให้นิ่งเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาใจให้ใสๆตลอดวันนี้และตลอดทั้งเดือนและก็ตลอดไปเลยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใจอยู่ในบุญอยู่ในกุศลตลอดเวลา

ก็พวกเราท่านผู้รู้เขาดูแลล้วนแต่ธาตุแก่ๆในนิพพานพยามารทำเรื่องง่ายให้มันยากแต่พระธรรมเรื่องยากให้มันง่ายเมื่อรู้แล้วอย่างนี้สบายๆให้เห็นง่ายภายในคืนนี้เอ่ยวันนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านจงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุขายยืนยาวปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวทุกท่าน

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะความยึดมั่นถือมั่นความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของและสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ล้วนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งสิ้นทั้งทุกข์ประจำและทุกข์ที่จรมาทั้งยังเป็นเสมือนบ่วงที่ร้อยรัดใจไม่ให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสด้วยเหตุนี้เองใจของมนุษย์จึงตกอยู่ในพันธนาการแห่งอวิชชามายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนในเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นใดเราจึงจำเป็นต้องแสวงหาทางรอดซึ่งครูไม่ใหญ่ได้ปรารภถึงหลักวิชาสำคัญที่จะช่วยให้ใจของเรานั้นรอดพ้นและหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสและห้วงแห่งทุกข์ได้ซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ทำใจให้ใสๆเยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์มีผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายมีผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเราว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวและทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายทั้งคนสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งโลกใบนี้สักวันหนึ่งก็ต้องพินาศไปด้วยไฟบรรลัยกันบ้างน้ำบรรลัยกันบ้างลมบรรลัยกันบ้างเป็นต้นในเมื่อโลกนี้ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเรื่อยมาเลยจนกระทั่งบัดนี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแม้ร่างกายเราก็เป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งเดียวกันกับผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ประวัตินอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียว

ทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลเธอมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบใหม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆ
อย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ้ะ
ทำความเพียรให้แกร่งกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกโซนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะแตะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆๆในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็ทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะ

ให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีบุพเพเปตพลีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาครั้งที่186ค่ะวันนี้ตรงกับวันพระแรม15ค่ำเดือน8นะคะแล้วก็วันนี้ตรงกับวันพระรหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากหอฉันคุณยาย

0: จิรพัฒน์เรืองโรจน์และดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
1: ครับ10:07 น.นะครับคุณผู้ชมตามเวลาของประเทศไทยก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งในฐานะที่เรานั้นเป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทนะครับในทุกๆวันพระเราก็ควรที่จะเดินทางไปสั่งสมบุญทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและก็ฟังธรรมเป็นการทำทักษิณานุเป็นการกระทำทักษิณาทานครับเพื่อให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นด้วยการกระทำอย่างดีแล้วของเราอุทิศไปให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปแม้บางท่านอาจจะพลาดพลั้งตกไปสู่อบายภูมิเมื่อมีบุญมากก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือบางท่านนั้นไปสู่สุคติโลกสวรรค์เมื่อได้รับบุญก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปครับเหมือนดังเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยพุทธกาลนะครับเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยความประมาททำให้ดำเนินชีวิตไปในทางเสื่อมจึงพลาดโอกาสในการทำความดีซึ่งย้อนไปในอดีตณกรุงสาวัตถีในยุคสมัยของพระเจ้าโกศลมีพระราชโอรส2 พระองค์พระโอรสทั้งสองกำลังอยู่ในวัยหนุ่ม

0: รมตลอดชีวิตไม่เคยสั่งสมบุญเอาไว้เลยครับทำให้เมื่อละจากโลกนี้ไปบังเกิดเป็นเปรตที่หลังคูนอกเมืองสาวัตถีครับ
1: ค่ะแล้วก็ในเปตโลกเนี่ยนะคะพวกเปรตก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆมีความเดือดร้อนค่ะหิวกระหายเป็นปกตินะคะบางพวกเนี่ยหิวน้ำก็วิ่งเข้าไปใกล้แม่น้ำครั้นไปถึงค่ะแม่น้ำก็กลับกลายเป็นความว่างเปล่าแต่ว่าบางพวกเนี่ยนะคะเวลาที่ร้อนอยากจะเข้าไปสู่ร่ม

0: ฐานให้พวกท่านได้รับทราบรับรู้เท่านั้นเองมีเปรตสองตนประกาศโทษของตนว่าเมื่อพระทักขิณายบุคคลมีอยู่เป็นอันมากและทายธรรมที่จะน้อมเข้าไปตั้งไว้ก็มีอยู่พวกเราไม่ได้ทำบุญแม้เพียงเล็กน้อยที่จะนำพาความสุขมาให้แก่ชีวิตและไม่อาจจะทำตนให้มีความสวัสดิ์ได้อะไรจะพึงลามกมากกว่าการหลงไหลในเบญจกามคุณนั้นเป็นไม่มีพวกเราจุติจากราชสกุลแล้วไปบังเกิดในเปตวิสัยพรั่งพร้อมไปด้วยความหิวกระหายเมื่อก่อนในโลกนี้พวกเราเคยเป็นเจ้าของสมบัติใหญ่มากมายเมื่อละจากโลกแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของในที่นั้นอีกต่อไปพวกเปรตทั้งหลายบังเกิดขึ้นแล้วกลับเสื่อมลงย่อมตายเพราะความหิวและความกระหายนรชนรู้โทษอันเกิดจากอำนาจว่าความถือตัวเป็นใหญ่อย่างนี้แล้วและความมัวเมาในความเป็นใหญ่ได้แล้วพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เมื่อตายไปก็ย่อมไปสวรรค์ครับ
1: ค่ะครั้นพระบรมศาสดาตรัสบุพกรรมของเป็ดเหล่านั้นแล้วนะคะก็ทรงชี้อานิสงส์ในการถวายทานว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานคือข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดในผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นบุญญาเขตบริจาคทานมากแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายท่านผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมสรรเสริญทานที่สัปปุรุษให้แล้วเช่นนี้บัณฑิตผู้มีศรัทธามีใจอันสละแล้วบริจาคทานย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนนำแต่ความสุขมาให้จากนั้นนะคะทรงแนะนำให้อุทิศทานที่มหาชนได้ถวายแก่พวกเปรตและทรงแสดงธรรมที่เหมาะแก่อัธยาศัยของทุกของพุทธบริษัทที่มาประชุมกันทำให้มหาชนเกิดความไม่ประมาทแล้วก็มั่นตั้งมั่นในการสั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ครับทุกท่านครับเราจะเห็นได้นะครับว่าความประมาทนั้นทำให้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติที่เคยมีอยู่ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบและก็เป็นอุปกรณ์ในการสร้างความดีในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าถ้าเราประมาทแล้วก็จะทำให้รูปกายที่วิบัติไปทรัพย์สมบัติก็วิบัติได้รูปกายที่วิบัตินั่นก็คืออัตภาพของความเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานคุณสมบัติที่จะคิดพูดทำเรื่องสิ่งดีๆก็ไม่มีอีกแล้วครับต้องรับทุกขเวทนาและต้องอาศัยผลบุญที่ญาติธรรมส่งอุทิศไปให้เท่านั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นกับตนเองและหมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดในทุกๆวันเพราะชีวิตในปรโลกมีความสุขก็อยู่ได้ด้วยบุญตอนที่ทำไว้เป็นมนุษย์และหมู่ญาติที่ได้อุทิศบุญไปให้เราก็จะได้ร่วมกันทำบุญและอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติถ้ามีบุญมากก็จะพ้นจากความทุกข์แม้ว่ามีความสุขอยู่แล้วนะครับก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปซึ่งบุญนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ล่วงลับต้องการมากที่สุดครับ
1: ค่ะสำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งด้วยนะคะสำหรับวันพระใหญ่ในทุกๆวันพระใหญ่คือว่าถ้าพลาดพลั้งนะตกลงไปก็บุญนี่แหละค่ะจะไปช่วยที่จะเกื้อหนุนให้ขึ้นมาสู่ภพภูมิที่ดีได้ส่วนเมื่อท่านเสวยสุคติโลกสวรรค์อยู่แล้วโอ้โหท่านนี้ไม่ต้องแรงกันแล้วนี่เนาะ
0: มองลงมาก็จะได้อนุโมทนาชื่นชมกับลูกหลาน
1: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการสั่งสมบุญแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีอันเป็นที่รักของเราด้วยนะคะก็พรรษานี้เช่นเคยเนาะอยากจะขอเรียนเชิญทุกๆท่านค่ะมาร่วมสนุกกับทางรายการนะคะแต่ว่าการที่จะส่งข้อความมานั้นเนี่ยต้องย้ำกันอีกสักครั้งนึงว่าดูผ่านแค่GPN เท่านั้น2ช่องทางเท่านั้นนะคะช่องทางอื่นไม่ได้นะคะเราจะไม่มีทางเห็นข้อความที่คุณผู้ชมติดแฮชแท็กมาเลยนะคะก็แฮชแท็กก็มีเดี๋ยวเอาง่ายๆสั้นๆนิดนึงนะคะแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรร
0: ม
1: แฮชแท็กพิธีถวายพัฒหารและพิธีถวายสังฆทานค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราค่อยมาทักทายกัน
0: ใช่แล้วครับผมเอาละครับช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านได้น้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7รักษาใจให้ผ่องใสและประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ

ท่านสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา

0: ลำดับต่อไปเป็นพิธีอาราธนาศีลขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

วิปฏิปฏิภาหายะสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะธรรมนิยามสุตังพลูทะมังคลังวิปฏิปฏิภาหายะสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพพยวินาสายะธรรมนิยามสุตังพลูทะมังคลังวิปฏิปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคววินาสายะธรรมนิยามสุตังพลู

ทุลำดับต่อไปเป็นพิธีทอดผ้าบังสุกุลในวันนี้มีท่านเจ้าภาพทั้งหมด2ชุดนะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพชุดที่1ประกอบด้วยท่านเจ้าภาพที่มีโบสัญลักษณ์หมายเลข1ถึง50ได้ทอดผ้าบังสุกุลในโอกาสนี้ครับขอเชิญท่านเจ้าภาพได้น้อมนำผ้าบังสุกุลผืนบางด้านบนออกมาผืนเดียวนะครับแล้วนั่งให้ตรงกับหมายเลขที่หน้าคณะสงฆ์แล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับโดยฟังสัญญาณของซึ่งจะได้ให้ทุกท่านได้ทอดผ้าบังสุกุลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับและขณะที่รอทอดผ้าบังสุกุลนี้ขอให้ทุกท่านได้รักษาใจให้ผ่องใสตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลในวันนี้อย่างเต็มที่นะครับ

ขอเชิญท่านเจ้าภาพกลับเข้านั่งประจำพื้นที่นะครับและขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพในชุดที่2ที่มีโบสัญลักษณ์หมายเลข51ถึง100ได้ทอดผ้าบังสุกุลในโอกาสนี้โดยนั่งให้ตรงกับหมายเลขของคณะสงฆ์แล้วรอฟังสัญญาณของสักครู่หนึ่งนะครับท่านฐานาบดีทุกท่านครับกระแสทานแห่งบุญกำลังเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกท่านได้รักษาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อจะได้อุทิศบุญนี้แด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับ

ขอเชิญท่านเจ้าภาพทุกท่านได้กลับพนั่งประจำพื้นที่และขอกราบขอพระคุณและอนุโมทนาบุญกับผู้แทนทอดผ้าบางสุกุลทั้ง2ชุดนะครับ

ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานเนื่องในวันพระแรม15ค่ำเดือน8เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรพลตำรวจเอกวราสิทธิ์พรเลิศหันธรรมยังพุทธ

0: สัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: มัตตกะพัตตานิ
0: มัตตกะพัตตานิ
1: สัพปริวารานิ
0: สัพปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: มัตตกะพัตตานิ
0: มัตตกะพัตตานิ
1: สัพปริวารานิ
0: สัพปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากันเจวะ
0: อัมหากันเจวะ
1: มาตาปิตุอาทีนันจะ
0: มาตาปิตุอาทีนันจะ
1: ยาตกานัง
0: ยาตกานัง
1: กาลกตานัง
0: กาลกตานัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: อิตายะ
0: อิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: มัตตกะพัตตาหาร
0: มัตตกะพัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: เพื่ออุทิศแด่บรรพบุรุษ
0: เพื่ออุทิศแด่บรรพบุรุษ
1: ผู้ล่วงลับไปแล้ว
0: ผู้ล่วงลับไปแล้ว
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: มัตตกะพัตตาหาร
0: มัตตกะพัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: และแก่ปวงญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
0: และแก่ปวงญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
1: มีมารดาบิดาเป็นต้น
0: มีมารดาบิดาเป็นต้น
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอด

เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนเชิญท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวและท่านฐานาบดีทุกท่านได้เข้านั่งด้านหน้าวงฉันตาระวงแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะได้กล่าวคำอธิษฐานจิตแล้วประเคนพระทหารพร้อมๆกันทั้งหมด

0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: คุณผู้ชมคะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบุพเพเปตพลีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่186ค่ะเนื่องในวันพระแรม15ค่ำเดือน8ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนลบยูงวัดพระธรรมกายไปยังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC อยู่ณขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกค่ะบรรยากาศที่หอฉันคุณยายอาจารย์นะคะก็เนืองแน่นไปด้วยศรัทธาสาธุชนนะคะที่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีที่จะได้แสดงออกถึงความรักแบบรักข้ามภพนะแบบนี้ต้องเรียกว่ารักข้ามภพนะคะไปยังบุพการีไปยังบุคคลที่ผู้มีพระคุณนะคะที่ท่านล่วงลับไปแล้วค่ะก็อยากจะเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะคะที่จะได้มาร่วมกันนะคะสืบสานเดินตามรอยอริยประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันค่ะเพราะว่าภาพแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นภาพของความผูกพันเกื้อกูลกันของพุทธบริษัททั้ง4กล่าวได้ว่าเป็นกำลังแก่พระภิกษุสามเณรและก็เป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้ลูกหลานคุณยายอาจารย์ต่างเดินทางมาเพื่อสั่งสมบุญในวาระโอกาสพิเศษนะครับเนื่องด้วยความกตัญญูนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีนอกจากจะได้สั่งสมบุญให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเพื่อสร้างประโยชน์ตนแล้วก็ยังประโยชน์ท่านให้เกิดขึ้นด้วยการกระทำทักษิณาทานอุทิศบุญไปให้กับหมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีที่ล่วงลับไปแล้วให้ท่านมีความสุขในสัมภารยภพยิ่งขึ้นไปคุณผู้ชมที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสดนะครับก็ขอให้ได้น้อมใจร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญในการประกอบบุญญกิริยาของผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์ที่สั่งสมบุญอยู่ณศูนย์กลางพิธีด้วยครับในช่วงนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพัฒนาหารประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยมีเมนูพัฒนาหารดังต่อไปนี้ครับแกงส้มมะละกอน้ำตกคอหมูย่างน้ำพริกปลาทูแห้งไก่ผัดไก่ชิ้นผัดน้ำพริกเผาครับไก่ทอดครีมสลัดและเต้าส่วนครับ
0: ค่ะส่วนเมนูพัฒนาหารเพื่อสุขภาพสำหรับวันนี้นะคะ

0: 0971696455 0944919996ทั้ง2เบอร์เลยนะครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่บนหน้าจอและสำหรับท่านที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสดก็สามารถมีส่วนแห่งการสร้างมหาทานบารมีได้ในทุกวันทุกโอกาสครับด้วยการร่วมทำบุญผ่านระบบรับบริจาคออนไลน์ของวัดพระธรรมกายไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521202087หรือทางเว็บไซต์ที่ donate.dkcmain.org ครับก็จะเป็นช่องทางให้ทุกท่านได้เลือกทำบุญใส่ชื่อพร้อมกับรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญและอีกหนึ่งช่องทางครับผ่านทาง LINE Official Account ที่ LINE ของวัดพระธรรมกายนะครับ @ธรรมกายานอกจากจะทำบุญสอบถามข้อมูลรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถรับทราบข่าวสารกำหนดการกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายได้เช่นเดียวกันโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะสั่งสมบุญในการถวายพระทหารแก่พระภิกษุสามเณรหมู่ใหญ่ได้ณหอฉันคุณยายอาจารย์ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ
1: ค่ะเรียนเชิญเลยนะคะใครที่เดินทางสะดวกก็สะดวกมากันทุกวันเลยก็ดีนะคะ10:30 นเป็นต้นไปค่ะทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทางไกลกันบ้างเนี่ยนะคะวันนี้ส่งข้อความมากันเยอะมากเลยเพราะวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะติดตามรับชมกันเยอะมากทาง Facebook ค่ะคุณเจสซี่สตอรี่บอกว่าวันนี้ทำบุญออนไลน์อุทิศให้กับบรรพบุรุษทุกคนเอาบุญมาฝากนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนี
0: ่
1: ติดแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนะคะติดแฮชแท็กว่าเอาถูกต้องอันนี้เข้ากติกาแล้วนะเข้าพรรษาแล้วก็เข้าถึงธรรมนะคะคุณแอนนี่ส่งมาว่าสาธุสาธุคุณสิริคุณอ้อยนะคะคุณสมชัยคุณหมูคุณธนพัฒน์นะคะคุณต้าค่ะคุณตุ้งติ้งนะคะคุณย่าปุ๊กนะคะทั้งหมดที่อ่านมาคุณภูสิตาก็คือส่งข้อความมาว่าอนุโมทนาสาธุสาธุนะคะคุณจุ๋มก็เหมือนกันนะคะคุณวันดีคุณนวลจันทร์คุณประสิทธิ์คุณธนิตนะคะคุณสบายคุณพิมพิไลค่ะคุณสุมนทาหมดนี้เลยคุณสาริสาด้วยอนุโมทนาสาธุอย่าลืมติดแฮชแท็กนะยามอีกสักครั้งหนึ่งYouTube บ้าง
0: ครับ YouTube นะครับอนุโมทนาบุญกับคุณณฐาภพชูช่วยครับบอกว่าวันพระมาร่วมถวายพัตตาหารให้กับหมู่ญาติบรรพบุรุษกันนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กพิธีถวายพัตตาหารนะครับและอนุโมทนาบุญกับคุณฟ้าใสคุณออปโป้นะครับคุณยุพาโชคคันชิตครับบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าทุกรูปอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะสาธุครับและก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะครับอย่างคุณสามิสาครับก็บอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนี่อีกหนึ่งท่านแล้วกันนะครับคุณชวีวันสารัต

0: และอย่าลืมติดแฮชแท็กโดยเฉพาะวันพระเราก็ได้สั่งสมบุญเอาบุญมาฝากกันได้ให้เพื่อนกัลยาณมิตรได้อนุโมทนาบุญครับ
1: ค่ะก็สะดวกช่องทางไหนแค่2ช่องทางนี้เท่านั้นนะให้เลือกเอานะ
0: ช่
1: องทางอ
0: ื่
1: นไม่ได้ใช่ค่ะขณะที่คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารอยู่นี้นะคะก็เช่นเคยค่ะมีเรื่องราวดีๆธรรมะดีๆธรรมะเพื่อประชาชนโดยครูไม่ใหญ่มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะไปติดตามรับชมกันค่ะ

มีวาทธรรมที่ปรากฏในจิตวรรควรรณาความว่าการฝึกจิตที่ข่มได้ยากมีปกติเปลี่ยนแปลงเร็วมีปกติตกไปตามความใคร่ในอารมณ์ต่างๆได้ง่ายเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จเพราะจิตที่บุคคลฝึกดีแล้วเป็นเหตุนำสุขมาให้มีความจริงที่ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจหากใครก็ตามสามารถฝึกใจให้เป็นปกติสุขได้ในทุกสภาวะไม่ยอมตกเป็นทาสทางอารมณ์ธรรมชาติของใจนั้นจะรับรู้อารมณ์จากการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสหรือบางทีใจอาจคิดปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาเองแล้วก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเป็นความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างหรือทั้งสุขและทุกข์คละเคล้ากันไปสำหรับใจที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วจากการเจริญสมาธิภาวนาจะมีความเข้มแข็งมีภูมิต้านทานต่ออารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่จะเกิดขึ้นและบันดาลแต่ความสุขอย่างเดียวเส้นทางการฝึกใจต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยใช้หลักวิชาคือต้องฝึกน้อมนำใจที่ซัดสายไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายให้หยุดนิ่งเฉยอย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายการฝึกอย่างนี้จะทำให้จิตเป็นเอกคตารมคือมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายแล้วเราก็จะพบความสุขที่ยิ่งกว่าสุขใดๆในโลกในที่สุดก็จะสามารถบรรลุถึงเอกันตบรมสุขคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานการทำได้อย่างนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีเรื่องราวของหลวงตาสองรูปบวชในยามชราเป็นพระที่มัวติดในถิ่นที่ทำให้มาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาช้ากว่าภิกษุรูปอื่นซึ่งอุปนิสัยมัวโอเอชักช้านี้ได้ติดตัวมาข้ามชาติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลในวัดป่าแห่งหนึ่งมีพระเถระพุทธเฒ่าสองรูปอาศัยอยู่จำพรรษาวันหนึ่งท่านทั้งสองมีความเห็นพร้อมกันว่าควรจะไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักครั้งจึงได้จัดเตรียมเสบียงว่าจะเตรียมเสร็จกับพลัดวันประกันพรุ่งวันนี้ค่อยไปพรุ่งนี้ค่อยไปจนเดือนหนึ่งผ่านไปสองเดือนก็แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะออกเดินทางที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะความเกียจคร้านและห่วงหาอะไรกับสถานที่

จนเดือนที่สามผ่านไปย่างก็สู่เดือนที่สี่จึงตัดใจออกเดินทางได้พอไปถึงวัดพระเชตวันสถานที่ประทับของพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าทั้งสองก็นำบริขารไปฝากไว้กับเพื่อนสหธรรมิกที่คุ้นเคยเพื่อนสหธรรมิกครั้นเห็นพวกท่านก็ซักถามเชิงตักเตือนว่าท่านผู้มีอายุทำไมพวกท่านถึงมาช้านักทำตนเหมือนไม่เคารพต่อพระบรมครูเลยพระพุทธเจ้าทั้งสองจึงไล่ฟังว่าอันที่จริงกระผมทั้งสองตั้งใจว่าจะมาตั้งแต่สามเดือนที่แล้วแต่กังวลเรื่องที่อยู่อาศัยกลัวจะไม่มีใครดูแลอีกทั้งหนทางก็ลำบากเลยลังเลใจกว่าจะตัดใจได้ก็มาถึงช้าเพื่อนสหธรรมิกครั้นทราบการประพฤติตัวโลเลมัวติดในที่ของพระพุทธเจ้าทั้งสองก็โจดจันไปทั่วทั้งวัดกระทั่งได้หยิบยกขึ้นเป็นหัวข้อสนทนาในธรรมสภาในเวลาเย็นเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาตรัสถามทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่เธอทั้งสองมีนิสัยอย่างนี้แม้ชาติก่อนก็เป็นผู้มีนิสัยโอเอโลเลห่วงหาอะไรในสถานที่เหมือนอย่างในชาตินี้แหละแล้วตรัสเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีมีปลาสามสหายคือปลาพหุจินตีปลาอัปจินตีและปลามิตรจินตีอาศัยแหวกว่ายหากินอยู่ในแม่น้ำกลางป่าลึกวันหนึ่งปลาทั้งสามพากันหากินจนล่วงล้ำเข้าสู่เขตชาวบ้านโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวปลามิตรจินตีเห็นผิดที่ผิดถิ่นก็รู้ว่าเป็นถิ่นของมนุษย์ไม่ควรอยู่นานด้วยความเป็นห่วงเพื่อนจึงบอกปลาทั้งสองให้รีบกลับเพราะสถานที่ของมนุษย์ไม่ควรอยู่นานน่ากลัวมีภัยรอบด้านโอกาสพลาดท่าถูกจับไปเป็นอาหารของพวกมนุษย์เกิดขึ้นได้เสมอปลาสองตัวยังไม่อยากไปไหนเพราะเห็นเป็นสถานที่แปลกใหม่อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์อีกทั้งมีความเกียจคร้านเป็นทุนเดิมจึงพูดผลัดวันประกันพรุ่งจนผ่านไปสามเดือนก็ยังไม่มีความคิดที่จะไปเสียทีกระทั่งวันหนึ่งมีชาวบ้านวางตาข่ายตามลำน้ำที่ปลาทั้งสามออกหากินขณะที่ปลาพหุจินตีและปลาอัปจินตีออกไปหากินอย่างเพลิดเพลินนั้นได้หลงว่ายเข้าไปติดตาข่ายของชาวบ้านในที่สุดปลามิตรจินตีว่ายติดตามมาทีหลังสัมผัสได้ถึงกลิ่นของตาข่ายและรู้ทันทีว่าเพื่อนปลาทั้งสองต้องติดตาข่ายของชาวบ้านแน่แล้วด้วยน้ำใจของพระบรมโพธิสัตว์ทนไม่ได้ที่จะยอมให้เพื่อนถูกจับไปแทนที่จะรีบว่ายหนีเอาตัวรอดกลับคิดวิธีการจะช่วยเหลือเพื่อนให้ได้แต่การว่ายเข้าไปใต้ตาข่ายทำน้ำให้ขุ่นไปทั่วเหมือนกับว่าท้องตาข่ายถูกกัดขาดจากนั้นก็กระโดดทางโน้นทีทางนี้ทีไปหลอกตาไอ้เจ้าบ้านคิดว่าปลาได้หนีหลุดรอดออกไปหมดแล้วพวกเจ้าบ้านครั้นเห็นเหตุการณ์นั้นก็หลงกลปลาโพธิสัตว์รีบช่วยกันดึงตาข่ายขึ้นดูอย่างรีบด่วนโดยไม่สนใจว่าจะมีหรือไม่มีทำให้ปลาทั้งสองมีโอกาสหลุด

รอดหนีออกไปได้จากนั้นปลาทั้งสามก็พากันว่ายกลับแม่น้ำในป่าลึกอันเป็นถิ่นเดิมที่พวกตนเคยอาศัยอยู่ทันทีและไม่ยอมหวนกลับคืนสู่ถิ่นมนุษย์อีกเลยเมื่อพระบรมศาสดาทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าจบลงก็ทรงสรุปว่าปลาทั้งสองตัวที่ติดตาข่ายของชาวบ้านคือพระพุทธเจ้าสองรูปนี้ส่วนปลาที่ช่วยชีวิตไว้คือพระองค์เองพระพุทธเจ้าทั้งสองได้ฟังอดีตชีวประวัติของตัวเองทำให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตในที่สุดก็สามารถปล่อยวางทุกสิ่งได้ทำใจหยุดใจนิ่งในที่สุดท่านทั้งสองก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและจากนั้นท่านทั้งสองก็มีวัตรปฏิบัติที่งดงามคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เกียจคร้านปัดวันประการพรุ่งอีกเช่นเคยจากเรื่องที่หลวงพ่อได้นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเห็นว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากบางครั้งมันอาจหมายถึงชีวิตการสงเคราะห์กันก็เหมือนกับการชุบชีวิตใหม่ให้กันดังเช่นพระพุทธเจ้าทั้งสองรูปที่อาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรจึงได้ชีวิตใหม่ในภาวะของความเป็นพระอริยเจ้าชีวิตของเราก็เช่นกันอย่าไปเสี่ยงกับความตายโดยไม่สมควรชีวิตที่ผ่านไปทุกอนุวินาทีนั้นมีค่าต่อการสร้างบารมีเป็นชีวิตที่เกิดมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของเราเองให้ดีขึ้นเพราะบางคนอาจมีข้อบกพร่องติดมาข้ามภพข้ามชาติที่รอการแก้ไขในชาตินี้ถึงแม้ข้อบกพร่องบางอย่างมิสามารถแก้ได้ทันทีแต่ก็เป็นการทำให้ดีขึ้นให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดยิ่งถ้าหากเรามีกัลยาณมิตรมีเพื่อนแท้คอยแนะนำคอยชี้ขุมทรัพย์ให้ก็ยิ่งเป็นทางลัดให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ไวขึ้นจะทำให้เราเป็นผู้สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานในภพชาติต่อไปโดยเฉพาะเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยก็ทำให้เรามีกำลังใจไม่สิ้นสุดในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองนับว่าเป็นการย่นย่อผลทางพระนิพพานที่ใกล้เข้ามาฉะนั้นพวกเราต้องคบกัลยาณมิตรควบคู่การประพฤติปฏิบัติธรรมและความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านจะบังเกิดมีกับตัวเราไปทุกภพทุกชาติกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

เตียงผมมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มีชีพทำขนมอบที่เก่งมากตัวโตแข็งแรงรูปหล่อมาแต่งงานคุณแม่ของผมซึ่งเป็นคนจีนเหมือนกันสร้างฐานะอยู่ที่กรุงเทพแต่ขณะที่ลูกคนสุดท้องอายุ3ขวบคุณแม่ก็เสียชีวิตลงด้วยโรคไตวายเมื่ออายุได้49ปีผมมีลูกคนโตเป็นน้องอีก7คนพอผมอายุได้ประมาณ30ปีผมก็จากเตียงแล้วน้องๆที่กรุงเทพมาเปิดร้านเภสัชจุติภัยสารแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวพอผมสร้างตัวได้จึงไปรับเตียงแล้วน้องๆอีก7คนที่มีอายุตั้งแต่30ปีลงมาจนถึง5ขวบมาดูแลบ้านที่เคยสงบเงียบก็กลายเป็นสมรภูมิทันทีทั้งระหว่างพี่น้องกันเองพี่สะใภ้กับน้องสามีเตียกับลูกสะใภ้ภรรยาผมของผมซึ่งเป็นคนอีสานถูกญาติพี่น้องผมชี้หน้าด่าว่าเป็นภาษาจีนแล้วถูกจับกลุ่มนินทาทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่ภรรยาผมพยายามดูแลปฏิบัติญาติฝ่ายของผมอย่างสุดความสามารถภรรยาผมเรียกทีมน้องๆผมด้วยความบันเทิงว่าชิงชาบขมิ้นปูนค้อนตะปูพริกเกลือเตียเองก็ไม่ได้ชอบภรรยาของผมดังนั้นภรรยาของผมจึงมัก

0: ช่วงที่เตียป่วยหนักภรรยาผมเอารูปองค์พระธรรมกายภายนอกดูน้ำใจเธอนะจ๊ะจะเรียกชื่อเตียมาให้ท่านไหว้ตอนนี้เตียทำไงเตียก็ไหว้แล้วก็ยิ้มด้วยยิ้มให้ลูกสะใภ้ก่อนตายหนึ่งสัปดาห์เตียมีเฮือกใหญ่ๆสองสามห่างกันหลายวันจนกระทั่งเตียเสียชีวิตเมื่ออายุได้88ปีน้องๆทั้ง7คนผมและภรรยาได้ส่งน้อง2คนในเรียนจนจบปริญญาตรีน้องอีก1คนจบปวสที่เหลือแยกย้ายกันไปหลังแต่งงานปัจจุบันยังเหลือน้องสาวคนที่3ที่อยู่กับผมมา32ปีแล้ว5ปีแรกที่อยู่กับผมเธอก็ช่วยเปิดร้านขายยาและช่วยเลี้ยงหลานหลังจากนั้นก็ไม่ได้ช่วยงานเลยอย่าลืม32ปีลบ5นะอาศัยอยู่กินใช้ของในบ้านกินข้าวหม้อเดียวกันเธอมีวาจาหยาบกระด้างชวนทะเลาะเรื่อยชอบใช้กำลัง มีสายตาเป็นอาวุธโอ้ ไม่พูดจากันอย่าไปถือสาเธอเพราะเธอเป็นโรคการมีอาการทางประสาทแม้แต่กับตัวผมอยู่แบบต่างคนต่างอยู่น้องคนนี้ไม่เคยไหว้พระเลยมีคนชักชวนให้ไปนับถือลัทธิหนึ่งซึ่งมีตายายแก่ๆเป็นเจ้าของลัทธิ บางวันเธอกรวดน้ำอยู่บน
1: หน
0: ้
1: าต
0: ่
1: าง
0: ถูกจ้ะคำสวดก็ฟังไม่ออกแต่เมื่อเห็นพี่สะใภ้หรือพนักงานเดินไปพบคือพบใครนี่นะคำสวดนั้นจะดังขึ้นเป็นคำสาปแช่งให้ล่มจมสาปแช่งให้ล่มจมหยาบคายหยาบคายเหมือนอาฆาตพยาบาทมาข้ามชาติน้าชายของผมเป็นคนขยันอดทนสู้ชีวิตทำงานทุกอย่างแม้กระทั่งงานแบกหามปะยางรถสิบล้อจนสร้างฐานะขึ้นมาได้ปกติแข็งแรงมาตลอดไม่เคยเจ็บป่วยเลยจนอายุประมาณ70กว่าเกิดป่วยเข้าโรงพยาบาลหมอก็หาสาเหตุไม่พบมีอาการเหมือนคนนอนหลับต้องให้น้ำเกลือตลอดแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดกล่าวถึงผมและภรรยาบ้างผมกับภรรยามีความแตกต่างกันมากภรรยาผมเรียนจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางพยาบาลส่วนผมจบแค่ม.3อยู่ในครอบครัวชาวจีนและอายุมากเธอถึง8ปีก่อนแต่งงานกันคุณพ่อของเธอบอกเธอว่าลูกทั้งสองน่ะมีความแตกต่างกันมากทั้งการศึกษาวัยวัฒนธรรมสังคมสิ่งแวดล้อมและทัศนคติเลยนะลูกคิดดีแล้วหรือเธอก็ตอบว่าลูกตัดสินใจแล้วแม้เขาจะพาไปกัดก้อนเกลือกินก็ยอมค่ะผมกับภรรยานั้นใครๆก็ว่าเป็นคู่กัดปรึกษาหารือกันไม่ได้เลยเป็นปรึกษาหารือกันทุกทีแล้วคุยกันไปเกิน2ประโยคปี3แบบผลพยาเริ่มทำมินิมาร์ทเริ่มแรกธุรกิจดีมากแต่พอมาถึงยุค IMF ธุรกิจก็เริ่มชะลอตัวขณะนั้นมีหนี้กับธนาคาร3ล้านบาทดอกเบี้ย19บาท50สตังค์ไอ้ 19.5% ผมและพยาคิดหาวิธีที่จะนำเงินใช้หนี้จึงค้าข้าวเปลือกค้าหอมแดงปลูกพริกปลูกผักชีทำนาทำกาแฟสุกดอกมะม่วงขายแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดแถมไม่นี่กับน้องชายคนที่สี่เพิ่มอีกเกือบ2ล้านเฝ้ารอเวลามาได้บุญหนอบุญจะส่งผลในผลภาวะนี้ได้แต่ก็ยังดีที่มี DMC ผมและภรรยานั่งเฝ้า DMC ทุกคืนที่มีถ่ายทอดสดเวลากลางวันก็ขายของไปดูแล้วก็ฟัง DMC ไปด้วยยิ่งเดี๋ยวนี้มีภาพแอนิเมชันดูไปก็ร่าเริงไปหัวเราะไปโดยเฉพาะเพลงประกอบที่มีมาดานเค้กับแม่เค้แจ็คสันทีมงานของคุณครูไม่ใหญ่ยอดเยี่ยมมากครับผมโชคดีได้ภรรยาจูงมือผมมาพบกับหลวงพ่อยิ่งเมื่อได้ดูเดมซีแล้วความสงบสุขในบ้านก็เกิดขึ้นอย่างถาวรครับคำถามคำใดทำให้เตียบ

เป็นโรคความจำเสื่อมเรื้อรังเป็นเวลานานก่อนตายหนึ่งสัปดาห์เตี่ยมีเฮือกใหญ่สองสามชุดอาหารกันหลายวันเป็นเพราะเตี่ยยังห่วงอะไรอยู่หรือไม่ครับหรือว่าท่านอยากจะบอกอะไรลูกๆหรือไม่ที่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ผมทิพย์ไปให้หรือไม่ครับช่วงที่เตี่ยป่วยหนักระยับผมเอารูปองค์พระธรรมกายภายนอกจารึกชื่อเตี่ยให้ท่านไหว้เตี่ยไหว้และยิ้มด้วยผลจากบุญนี้ช่วยทำให้ท่านเป็นอย่างไรครับขณะนี้ท่านเข้าใจลูกสะใภ้หรือยังเวรที่จองไว้กับลูกสะใภ้คนนี้สิ้นสุดหรือยังครับชาติใหม่จะพบกันอีกหรือไม่ครับแต่ลูกสะใภ้กับโหสิกกรรมไม่ทันหมดแล้วคุณแม่ผมขณะนี้ท่านอยู่ในภพภูมิใดผมได้สร้างพระธรรมกายจำตัวทิพย์ไปให้ท่านมีผลกับท่านอย่างไรบ้างครับหลังจากคนที่สามผมเธอมีกรรมอะไรจึงเป็นโรคประสาทอดีตชาติเราเกี่ยวพันกับลัทธิที่เธอนับถืออยู่ในปัจจุบันอย่างไรครับเธอผูกเวรกันมาอย่างไรกับครอบครัวผมทำภรรยาผมโหสิกรรมให้แต่เธอยังผูกพยาบาทจะมีผลกับเธอและภรรยาผมในชาติใหม่อย่างไรครับเหตุใดภรรยาผมยังไม่เป็นที่รักของญาติญาติทั้งสามีอดีตชาติเคยเกี่ยวข้องกับเธอมาอย่างไรทำไมชาตินี้จึงมาเป็นคู่กัดกันเคยมีไหมครับที่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนไม่มีแต่มาแต่งงานเพื่อชำระบัญชีโดยเฉพาะผมกับเธอใครชำระบัญชีใครครับที่หลังของผมจะมีสิวเม็ดใหญ่2 เม็ดเป็นให้หายทุกเดือนตั้งแต่นมจนถึงบัดนี้ลักจะมีฝีขึ้นตามทวารบ้างที่หลังบ้างที่หลังจะเป็นบ่อยเป็นเพราะบุพกรรมในครับนี่น่าศึกษาเพราะเหตุใดน้าชายถึงต้องตายด้วยหมอหาสาเหตุไปพบตายแล้วไปไหนลูกหลวงท่านไม่ค่อยจะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนทิฏฐิลูกๆของท่านได้ครับท่านมีข้อความฝากถึงลูกๆของท่านไหมครับลูกชายคนโตของผมตอนเด็กเป็นเด็กน่ารักฉลาดเรียนดีแต่พอเข้าเรียนชั้นม.1เป็นต้นมาเขาก็ติดเกมคอมพิวเตอร์ติดมากๆทั้งที่เรียนดีแต่ก็คงแก่เรียนไม่ยอมเรียนให้จบปริญญาตรีเลยเป็นผู้คงแก่เรียนไม่คิดที่จะช่วยงานพ่อแม่เลยเรียกใช้ทีก็ทำทีทำเสร็จก็จะวิ่งไปห้องเกมปัจจุบันอายุ28ปีแล้วก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ดีเลยเพราะเด็กเขาจึงมีนิสัยไม่ดีอย่างนี้ควรจะแก้ไขเขาอย่างไรดีครับลูกชายคนโตกับลูกสาวคนที่สองอายุห่างกันเพียง11 เดือนลูกชายคนโตกับลูกสาวคนที่สองนี่จ้ะโตแล้วเล่นมาด้วยกันเสื้อผ้าก็จะซื้อให้ใส่เป็นคู่ทำอะไรทำด้วยกันมาตลอดแม้แต่ป่วยก็ป่วยด้วยกันลูกสาวผมตอนเล็กๆเคยถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนขาหักลูกสาวนะจ๊ะคนที่สองนอนโรงพยาบาลได้2 วันพี่ชายคนโตก็แขนหักตามตามไปนอนเตียงข้างๆกันเจ็บเป็นเพื่อนกรรมใดทำให้เขาทั้งสองประสบอุบัติเหตุดังกล่าวในเวลาไล่เลี่ยกันและเหตุใดเขาทั้งสองจะมาเป็นพี่น้องที่อายุใกล้กันมากขนาดนี้ครับลูกสาวคนที่สองเธอมีโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคืออยากได้อะไรก็มักจะได้มาง่ายๆทำให้เธอเป็นคนไม่กระตือรือร้นแต่ในการสร้างบารมีเธอจะมีวินัยกับหมู่คณะแต่ไม่มีวินัยกับตนเองเลยอะไรที่เป็นเรื่องส่วนรวมเธอจะทำเต็มที่แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเธอจะทำตามเต็มที่ตามใจตัวเองมากเพราะเหตุใดเธอยังมีนิสัยนี้ติดตัวมาทำอย่างไรจะแก้ไขได้ส่วนคุณสมบัติที่ดีๆที่เธอมีทำอย่างไรถึงจะติดตัวและทำอย่างไรให้ได้เกิดเป็นผู้ชายแบบถาวรคือทำอย่างไรนิสัยที่ไม่ดีจะหมดไปทำอย่างไรนิสัยที่ดีจึงจะติดตัวไปคำถามกรรมใดทำให้ผมและภรรยามีหนี้มาเจอภาวะหนี้สินล้นทั้งตัวยิ่งดิ้นยิ่งติดเมื่อใดผมจะหมดหนี้ก่อนนี้ครับก็อย่าดิ้นใช่ไหมยิ่งนิ่งยิ่งหลุดผมควรทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตที่จะสร้างมหาธรรมบารมีเป็นเอ็มได้ผมภรรยาและลูกสามคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรครับโดยเฉพาะลูกชายคนเล็กทำไมชาตินี้เขารักในเพศบรรพชิตมากปัจจุบันเรียนจบปริญญาตรีแล้วเขาบอกว่าถ้าได้บวชอีกครั้งหนึ่งเขาจะบวชไม่สึกจริงสักลายเถอะ
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าเตียป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมเรื้อรังเพราะกรรมมุสาทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งจากเรื่องค้าขายและโกหกในชีวิตประจำวันมาส่งผลจ้ะก่อนตายเตียหายใจเฮือกสองสามชุดห่างกันหลายวันนั้นก็เป็นเรื่องของสังขารที่ใกล้จะละโลกแล้วไม่ได้ห่วงอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยด้วยตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้บุญที่ทำให้ก่อนตายได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านจ้าตอนนี้เตียเข้าใจลูกสะใภ้ดีแล้วและรู้ตัวว่าได้มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะลูกชายและลูกสะใภ้ได้ช่วยทำบุญให้ทั้งก่อนตายและภายหลังจากตายแล้วท่านก็ขอบใจรับทราบซึ่งในสิ่งที่ลูกทั้งสองได้ทำไปให้ท่านดังนั้นชาติต่อไปก็จะไม่มีเวรภัยต่อกันจ้าสุดยอดลูกกับลูกสะใภ้เลยคุณแม่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์นานแล้วจ้าจึงไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้น้องสาวคนที่สามเป็นโรคประสาทเพราะกรรมในอดีตชอบดื่มสุราและชอบนับถือผีและที่ต่างๆที่แปลกๆมีการเส้นไหว้ด้วยสุราเป็นต้นมาส่งผลทำให้ต้องมาอยู่ในวงจรของลัทธิแปลกๆในปัจจุบันนี้จ้ะคือทำอะไรก็จะไปเซตโปรแกรมอย่างนั้นแล้วก็จะดึงดูดเจออย่างเงี้ยได้เคยผูกเวรกันมากับครอบครัวลูกในอดีตได้เคยผูกเวรกันมาครอบครัวของลูกเนี่ยในอดีตโดยในอดีตนั้นเป็นญาติกันแล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะแล้วก็ผูกเวรกันมาเมื่อมาเจอกันอีกเป็นญาติกันอีกจึงทะเลาะกันอีกอีกทั้งในชาตินั้นก็แช่งชักหักกระดูกว่าจะได้มาเป็นญาติกันอีกแต่ยิ่งแช่งกลับยิ่งเพิ่มการผูกเวรมากขึ้นที่จะทำให้มาเจอกันในชาตินี้จ้ะแม้ภรรยาลูกอโหสิกรรมให้เธอแล้วก็ตามก็มีสิทธิ์ที่เธอจะตามไปเจอแต่กรรมจะเบาบางลงยกเว้นต่างอโหสิกรรมด้วยกันทั้งคู่จ้ะภรรยาไม่เป็นที่รักของญาติสามีและตัวลูกเองเพราะกรรมในอดีตภรรยาได้เคยเป็นญาติของญาติสามีและก็เคยไม่ถูกกันทะเลาะกันด้วยเรื่องคำพูดนี่แหละดูถูกดูหมิ่นกันหลังนั้นเมื่อมาเจอกันอีกในชาตินี้จึงทะเลาะกันส่วนกับตัวลูกเราลึกๆเนี่ยรักกันจ้ารักกันมากด้วยเพียงแต่ว่าต้องระวังคำพูดทั้งสองฝ่ายนะอย่าให้กระทบกันต้องพูดจาดีๆต่อกันสิจ๊ะอีกทั้งในปัจจุบันตระกูลวัฒนธรรมการศึกษาก็ไม่เหมือนกันตระกูลวัฒนธรรมการศึกษาไม่เหมือนกันจึงทำให้เหมือนไม่ลงรอยกันนะแต่จริงรอยเดียวกันแต่ต่างระดับเท่านั้นเองภรรยาและตัวลูกอดีตก็เป็นสามีภรรยากันนะแล้วก็เคยสร้างบุญร่วมกันเหมือนชาตินี้แหละดังนั้นรักกันไว้เถิดจ้ารักกันไว้เถิดนะจ๊ะเพราะเราเคยเกิดเป็นสามีภรรยากันรักกันข้ามชาติมาที่ด้านหลังลูกมีสิวอยู่2เม็ดน่ะเป็นให้หาตั้งแต่หนุ่มจนบัดนี้เพราะนี่แหละวจีกรรมไอ้แม่พระวจีกรรมนี่แหละในอดีตและปัจจุบันที่ชอบพูดนินทาวิจารณ์ลับหลังว่าคนโน้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างโน้นนี่แม้กระทั่งบิดามารดาญาติผู้ใหญ่เป็นต้นมาส่งผลจ้าฝีขึ้นตามทวารบ้างด้านหลังบ้างเพราะกรรมนินทาวิจารณ์รับหลังนั่นกล่าวแล้วมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องมีปิยวาจาเกื้อปิยวาจาคำพูดเพราะคำที่เป็นที่รักของทุกคนและทำให้ทุกคนมารักเราเนี่ยเอามาพูดแล้วก็ต้องสวดมนต์ภาวนาทำทานรักษาศีลแล้วก็มาเอามาเป็นม็อบสะอาดเนี่ย

็จะเป็นเบาๆก็จะหายพระชายตายโดยหมอหาสาเหตุไปพบเพราะท่านหมดอายุขัยจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นสัมภเวสีอดๆอยากๆเพราะไม่ได้คอยได้ทำทานเท่าไหร่ในตอนมีชีวิตจ้ะท่านพูดได้คำเดียวหิวจ้ะหิวหิวหิวดังนั้นต้องให้ลุงๆท่านทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆโดยไปทำที่วัดที่ตนเองมีศรัทธาจ้ะศรัทธาวัดไหนก็ให้ไปทำบุญวัดนั้นหรือดีที่สุดคือทำทุกๆวัดไปเลยนี่เยอะๆแล้วที่สูงสุดไปให้ท่านลูกชายคนโตตอนเด็กน่ารักมากฉลาดเรียนดีแต่พอโตขึ้นก็ติดเกมคอมพิวเตอร์ไม่ยอมเรียนให้จบปริญญาพระติดนิสัยนี่ข้ามชาติมาเรื่องก็มีอยู่ว่าชาติในอดีตได้เกิดในตระกูลที่มีฐานะดีพ่อกับแม่ก็ตามใจแล้วแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเที่ยวเตร่เป็นหลักพอมาถึงชาตินี้บุญในตัวหย่อนลงมาแต่นิสัยเดิมยังอยู่แต่บุญหย่อนจึงทำให้เป็นนางกราบนี่แหละจ้ะนิสัยติดมาแต่บุญหย่อนเพราะนั้นทำอะไร

ที่จะชักชวนให้เขาไปในทางที่ดีและบางครั้งก็ต้องเฉียบขาดกับเขาเหมือนเฉียบขาดกับแม่บ้านอย่างนั้นแหละอีกทั้งให้สั่งสมบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมที่ทำให้เขามีนิสัยดังนี้ให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายจ้าหรือหมดไปเลยลูกชายคนโตกับลูกสาวคนที่สองอายุห่างกัน11เดือนโตแล้วเล่นมาด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกันป่วยก็ป่วยเหมือนกันเช่นลูกสาวถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนขาหักต่อไปอีก2วันพิชาก็แขนหักนอนอยู่บนเตียงคนป่วยในโรงพยาบาลใกล้กันโรงพยาบาลเดียวกันด้วยเตียงติดกันเพราะแน่ดีเป็นเพื่อนรักกันเป็นวิชาเดียวกันทั้งคู่แต่ช่วยกันลุมตีสุนัขจรจัดด้วยความสนุกจนมันพิการโดยคนหนึ่งตีขาข้างหน้าอีกคนหนึ่งตีขาข้างหลังสามัคคีลุมตีกันวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้คนหนึ่งแขนหักอีกคนหนึ่งขา

จะทำอย่างเต็มที่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวจะทำตามใจตนเองเพราะพุทธนาที่ผ่านมาเป็นกุลบุตรไฮโซในตระกูลสูงได้รับการตามใจมาตลอดและติดนิสัยนี้มาต่อมาได้ออกบวชทั้งพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิตได้ทำหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมกระทั่งดวงใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้

ที่หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้หรือไว้สร้างบารมีให้เยอะๆจ้าตัวลูกภรรยาและลูกทั้งสามเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยตัวลูกสาวคนที่สองและลูกชายคนที่สามก็เคยออกบวชกับหมู่คณะเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาแล้วก็เป็นกำลังเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายนอกนั้นก็เป็นกองเสบียงจ้ะลูกชายคนเล็กรักในเพศบรรพชิตมากเพราะมีผังบวชนี้ติดข้ามชาติมาจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ิฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอาตาตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมใน

เป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4และกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4แด่คณะสงฆ์คือกรมิตรสรานจิตไกรเลิกหันธรรมยังพุทธ

0: สา
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: จะตุปัจจยาทีนี้
0: จะตุปัจจยาทีนี
1: ้สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จตุปัจจยาทีนี้
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปะ

0: ตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คือกรมิตรสุภัตราช่วงเจริญชัยเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
4: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
4: สะปาริวารานิ
0: สะปาริวารานิ
4: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
4: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
0: อิมานิ
4: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
4: สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
0: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
0: หิตายะ
4: สุขายะ
0: สุขายะ
4: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
0: จงรับ
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบุพเพเปตพลีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะคะในช่วงเวลานี้ลูกหลานคุณยายอาจารย์กำลังน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GVN by DMC ทำใจให้ผ่องใสแล้วก็ร่วมกันนะคะน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะ

0: งฆ์ผ่านทางผู้แทนสาธุชนทุกๆท่านที่อยู่หน้าหอฉันคุณยายอาจารย์ณขณะนี้เลยค่ะ
1: ได้ตั้งจิตอนุโมทนาทำความรู้สึกเสมือนประหนึ่งว่าเราได้อยู่ณศูนย์กลางพิธีและน้อมถวายปัจจัยทายธรรมด้วยตัวของเราเองและจะได้อุทิศบุญให้กับหมู่ญาติของเรานะครับคุณผู้ชมครับเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีสิ่งที่ต้องศึกษาควบคู่กันไป2ประการคือการศึกษาวิชาความรู้ทางโลกและการศึกษาวิชาในทางธรรมการศึกษาความรู้ทางโลกเพื่อให้เราได้รู้จักวิธีการแสวงหาปัจจัย4มาเลี้ยงชีพเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักของเราทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ส่วนการศึกษาทางธรรมนั้นมีเป้าหมายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่ว่าจะได้เข้าถึงแหล่งแห่งความรู้ที่สมบูรณ์เป็นความรู้เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอันเป็นบรมสุขที่อยู่ภายในครับ
0: ค่ะผู้ชมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอิตถทสูตรความว่าชนผู้ปรารถนาอายุวรรณะยศเกียรติสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลิดเพลินใจพึงขนขวายในความไม่ประมาทให้ยิ่งขึ้นไปบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทในการสั่งสมบุญเพราะเป็นผู้ไม่ประมาทย่อมยึดเอาประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันนี้และประโยชน์ในสัมปรายภพค่ะ
1: แต่พระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายนะครับท่านได้ตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ทรงพิจารณาเห็นด้วยสติปัญญาว่าควรสร้างบารมีอะไรเป็นอันดับแรกต่างก็เห็นพ้องต้องกันหมดว่าทุกพระองค์ต้องเริ่มจากการสร้างทานบารมีเพราะฐานนั้นเป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์ซึ่งทำให้สร้างบารมีขั้นอื่นๆได้ง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายเราจะมีความสุขก็เพราะอาศัยบุญถ้าเรามีบุญน้อยก็จะมีอุปสรรคมากความสุขสำเร็จก็จะน้อยไปด้วยหากมีบุญมากอุปสรรคก็น้อยความสุขความสำเร็จก็จะมีมากดวงบุญจะมีอานุภาพดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆให้เข้ามาในชีวิตของเราทำให้เรามีจังหวะชีวิตที่ดีพบเจอแต่คนดีสมบัติทั้งหลายก็จะหลั่งไหลเข้ามาเพราะบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกอย่างดังนั้นขอให้ทุกท่านได้สั่งสมบุญในทุกๆวันครับ
0: ค่ะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะคะน้อมใจรับฟังสัมโมทนียคถาและรับพรพระจากคณะสงฆ์เป็นลำดับต่อไปค่ะ
2: เจริญพรท่านฐานบดีมหาส่วนทีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านนะวันนี้ทุกท่านก็ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและตั้งใจเอาบุญให้กับหมู่ญาติก่อนที่จะรับพรพระนะก็ขอเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจของเราหยุดนิ่งเบาๆไปที่ศูนย์กลางกายนะจะได้เป็นภาชนะในการรองรับบุญใหญ่กันชีวิตของพระภิกษุสมณเณรอยู่ได้ด้วยศรัทธาของท่านสาธุชนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายชีวิตของสมณเณรนะของพระภิกษุทุกรูปดำรงอยู่ได้ด้วยพัตตาหารที่ท่านสาธุชนนำมาถวายด้วยศรัทธาครั้งแล้วครั้งเล่าสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ดุจคลื่นในมหาสมุทรที่ซัดเข้าหาฝั่งลูกแล้วลูกเล่าข้าวปลาอาหารนี้นอกจากให้กำลังกายกำลังใจแล้วยังแปรเปลี่ยนเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตของพระภิกษุสมณเณรเพื่อให้ภิกษุสมณเณรบำเพ็ญประโยชน์อันสูงสุดในพระพุทธศาสนาดังที่พระภิกษุได้ปฏิตปฏิญาณตนในวันอุปสมบทไว้ว่าสัพพานสัพพทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจฉิกรณัตถายะแปลความว่าข้าพเจ้าออกบวชเพื่อสลัดกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งข้าวปลาอาหารของท่านธรรมดีทั้งหลายจึงเป็นประดุจอาหารทิพย์

0: ที่เป็นไปเพื่อหนทางสวรรค์และพระนิพพานท่านธนบดีทั้งหลายเมื่อน้ำทุกสายย่อมไหลรวมลงไปสู่มหาสมุทรฉันใดท่อทานแห่งบุญที่ท่านทั้งหลายทำไว้ดีแล้วก็ย่อมไหลรวมไปสู่ท่านธนบดีผู้มีปกติให้ทานแก่ผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นนิจฉันนั้นมหาสมุทรไม่เคยอิ่มด้วยน้ำฉันใดท่านธนบดีผู้หวังบุญปรารถนาบุญก็ย่อมไม่อิ่มด้วยการสั่งสมบุญฉันนั้นคณะพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปจึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบุญบารมีของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านตั้งแต่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบุญบารมีของหลวงพ่อธรรมะชโยผู้นำในการสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายบุญบารมีของหลวงพ่อทัตตะชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายบุญบารมีของหลวงคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงนำประมวลรวมกันเข้าที่ศูนย์กลางกายให้เป็นดวงบุญที่ใสสว่างให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกท่านสิ้นสรรพทุกข์สิ้นสรรพโศกสิ้นสรรพโรคสิ้นสรรพภัยศัตรูใดๆอย่าได้มาฟ้องพานจะนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่ดีก็ให้สมหวังดังใจได้โดยง่ายประกอบด้วยกุศลก็ให้สุขอิทธิผลนางกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิจะภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นภาษาบาลีสืบไปนะยะถา

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ก็ต้องขออนุโมทนากับท่านฐานาบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
0: แล้ว

0: ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะขอเป็นตัวแทนนะคะทุกท่านที่วัดพระธรรมกายเอาบุญมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: สาธุ
0: ค่ะก็ปลื้มใจกันนะคะอย่าลืมนะคะบุญเกิดถึง3ระยะด้วยกันก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังจากที่ทำแล้วหลังจากที่ทำแล้วสำคัญที่สุดเลยนะคะตามตรึกระลึกนึกถึงบุญไว้ให้ดีเพราะว่าเป็นอากาลิโกค่ะไม่จำกัดด้วยการเวลานะคะนึกเมื่อไหร่บุญก็ส่งผลเมื่อนั้นทันทีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าลืมที่จะตรึกระลึกนึกถึงบุญเอาไว้ด้วยนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยวันนี้เราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นะคะของการทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาต่ออายุพระศาสนากันนะคะถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามที่เราจะได้ให้คงอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานของเราเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับอย่าลืมนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันให้เราประคับประคองใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7รักษาใจให้ผ่องใสแล้วก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญกันท่านใดอยู่วัดมีวัดใกล้บ้านนะครับก็สามารถไปสั่งสมบุญได้หรือว่าวัดที่ท่านคุ้นเคยและที่วัดพระธรรมกายก็มีกิจกรรมตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงในช่วงค่ำนะครับที่เราจะไปร่วมกันนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาเวียนพระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์กันก็ขอเรียนเชิญครับและคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมร่วมประกอบพิธีกรรมในทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นได้ผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com นะครับเข้าไปก็จะพบกับหน้าต่างของเว็บไซต์แบบนี้สามารถเลือกรับชมตามความต้องการได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ที่ GBN by DMC YouTube Channel ครับที่ GBN US Live นะครับแล้วก็ทาง Zoom Application อีกหนึ่งช่องทางเลือกรับชมตามความต้องการอย่าลืมสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับชมด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อนุโมทนาบุญด้วยและเราจะได้กดคัดลอกลิงก์หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอนะครับส่งไปให้กับเพื่อนกัลยาณมิตรของเราให้ทุกท่านไม่พลาดในกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะก็ไม่ตกบุญเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเราก็สามารถที่จะสั่งสมบุญได้ค่ะและย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในการที่เราจะได้ร่วมกันค่ะร่วมในทุกๆบุญเลยนะคะผ่าน3ช่องทางนี้นะคะหรือว่าจะติดต่อนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพในการกราบคำถวายกองบุญต่างๆก็ที่เจ้าหน้าที่หอฉันนะคะขึ้นให้ที่หน้าจอแล้ว0971696455 0944919916ค่ะระบบรับบริจาคออนไลน์นะคะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี1521202087ค่ะหรือที่ donate.dkcement.org นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางแชทไลน์ได้นั่นก็คือที่ line oa @ธรรมกายานั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับและช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาครั้งที่186วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับก่อนจากกันไปทางรายการขอน้อมนำพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าอัปมาทันจะเมธาวีทนังเศรษฐังวะรักขติแปลความว่าปราดย่อมรักษาความไม่ประมาทเสมือนการดูแลรักษาทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการสั่งสมบุญทุกๆวันมีความสบายกายสบายใจนะครับช่วงนี้คุณกนกวรรณชันกีฬาผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์พร้อมทีมงานสถานี GBN ลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรอินพรหมชัยและทีมข่าวบุญนิวส์ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์พิเศษนะครับพระมหาปริญธรรม9ประโยคนั่นคือพระมหาอนุภาพวรพรหมทัสสีแห่งวัดโมลีโลกยารามครับซึ่งท่านได้กล่าวถึงเรื่องราวของความสำเร็จในวันนี้ของท่านว่าญาติโยมคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของท่านบทสัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากรายงานพิเศษของบุญนิวส์ครับ
1: โยมเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงครับอย่างสมมติพระเนี่ยมีความตั้งใจแต่มีความตั้งใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีโยมคอยอยู่เบื้องหลังนะครับพระเนี่ยถึงจะสามารถมีข้าวฉันมีหนังสือเรียนมีปากกาไว้เขียนเพราะโยมอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยแม้กระทั่งมางานในวันตัวลูกพระเนี่ยครับมีความเลื่อมใสมีความสุขอยู่แล้วโยมมีความสุขเข้าไปอีกบุญกุศลมหาศาลก็เกิดขึ้นอีก

่อนจะได้มาอยู่วัดโมลีโลกยารามเนี่ยครับก็อยู่เป็นสามเณรน้อยองค์หนึ่งทีนี้เกิดความเลื่อมใสอยากเรียนในภาษาบาลีคือส่วนตัวอาตมาเนี่ยชอบภาษาบาลีมากตั้งแต่สมัยอยู่วัดเก่าทีนี้พอได้มีอาจารย์ท่านแนะนำมาก็พูดถึงวัดโมลีเป็นอันดับแรกถ้าอยากเรียนถ้าอยากศึกษาเนี่ยมาวัดโมลีเป็นอันดับแรกเลยเราเนี่ยก็ได้แต่คิดถึงวัดโมลีโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าวัดเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็เรียนปุ๊บเข้าเรียนเสร็จปุ๊บบรรยากาศก็

กับข้าวกับปลาครับก็จะพอยังอัตภาพให้เป็นไปจะไม่ได้แบบเหมือนอันนี้มาวัดธรรมกายครั้งแรกครับวัดธรรมกายใหญ่มากครับถ้าเทียบกับวัดโมลีนี่คือวัดโมลีแค่นี้เล็กมากครับแต่ว่าตัวลูกพานลูกเนรที่อยู่ในวัดเนี่ยครับก็ยังอยู่ได้ด้วยคำเดียวว่าต้องการจะศึกษาพระบาลีมีใจรักในการเรียนครับหลวงพ่อท่านก็สนับสนุนเต็มที่เวลาลูกพานลูกเนรท้อท่านก็จะคอยให้กำลังใจอยู่เสมอถ้าหลวงพ่อทำได้ลูกพานลูกเนรทั้งหลายก็ทำได้ครับเป็นแรงผลักดันมาเรื่อยๆสังคมพาไปหลวงพ่อสนับสนุนดีก็ในที่สุดเราก็จะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากเลยเส้นทางที่เรียนบาลีเนี่ยครับมันก็มีทั้งงดงามและไม่งดงามในส่วนของอัตมภาพเนี่ยแรกๆก็งดงามแต่ช่วงสุดท้ายของโค้งสุดท้ายครับไม่งดงามเท่าไหร่ก็สอบตกประโยค9ปีนึงก็พอสอบตกเนี่ยครับก็ไปหาหลวงพ่อร้องไห้ฟูมฟายทีนี้เราก็เห็นหลวงพ่อท่านเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหลายคนก็ตกเป็นเรื่องธรรมดาทำให้เรากลับมีไฟมากขึ้นครับ

ถ้าถามว่าสิ่งที่ได้จากการเรียนบาลีเนี่ยครับมีอยู่2อย่างคือ1เราเรียนบาลีเนี่ยครับเวลาที่พระสวดมนต์เราสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่พระท่านสวดหมายถึงอะไรนี่คือข้อดีของบาลีอย่างแรกเวลาสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตเราจะสามารถแปลในใจได้ด้วยครับส่วนประการที่2สิ่งที่เราได้เรียนมาเนี่ยครับสามารถพิสูจน์ได้อย่างเช่นพระคาถาแรกในที่เราเรียนเลยครับที่เราเรียนบาลีแรกเลยมโนปุพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายเนี่ยครับมีใจเป็นหัวหน้านี่คือคำแปลบาลีแต่ถ้าให้พูดเป็นภาษาง่ายก็คือทุกๆอย่างเนี่ยครับมีใจล้วนเป็นนำก็คือมนุษย์เราเนี่ยแบ่งเป็น2 ส่วนคือกายกับ

จอดรถอะครับมันทำให้เราแบบเฮ้ยวัดมันสุดยอดมากมากครับโยมอย่างเงี้ยมาแบบเต็มที่ครับและทีนี้มาถึงโยมเนี่ยครับเราไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทีนี้เราก็รู้สึกขอบคุณโยมมากๆครับขอบคุณพระในวัดด้วยที่ว่าต้อนรับเราดีขนาดนี้ญาติก็ไม่ใช่วัดก็คนละวัดกันแต่โยมเนี่ยทำแบบสุดยอดมากเลยครับแม้กระทั่งซุ้มกระทั่งน้ำปานะที่มาโยมเต็มที่มากๆครับผมรู้สึกปลื้มใจมากครับจากที่มาเนี่ยครับว่าประทับใจแล้วพอได้เดินเข้าไปเนี่ยครับประทับใจยิ่งกว่าเดิมโยมทุกคนเนี่ยครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสลูกพระก็ทำได้โยมทั้งหลายก็ทำได้เข้าไปอีกเมื่อตัวลูกพระเนี่ยครับมีความเลื่อมใสมีความสุขอยู่แล้วโยมมีความสุขเข้าไปอีกบุญกุศลมหาศาลก็เกิดขึ้นอีกใช่ครับพอลูกพระเดินไปปุ๊บค่อยๆเดินเข้าไปค่อยๆเดินเข้าไปโยมก็โอ้เต็มที่มากๆครับญาติก็ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องก็ไม่ใช่วัดเดียวกันก็ไม่ใช่แต่โยมยังทำได้ขนาดนี้โยมเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงครับอย่างสมมติพระเนี่ยมีความตั้งใจแต่มีความตั้งใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีโยมคอยอยู่เบื้องหลังนะครับพระเนี่ยถึงจะสามารถมีข้าวฉันมีหนังสือเรียนมีปากกาไว้เขียนเพราะโยมอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยแม้กระทั่งมางานในวันโยมทุกท่านเต็มที่มากจริงๆครับขออนุโมทนาครับถ้าให้พูดถึงหลวงพ่อท่านนะครับหลวงพ่อท่านเนี่ยครับมีสิ่งที่พระพโยคเก้าหลายๆท่านไม่มีคือสิ่งที่อาตมาเริ่มใส่ในตัวท่านนะครับคือท่านเนี่ยเวลาพูดเนี่ยจะค่อยๆพูดอย่างใจเย็นเหมือนคนที่ได้ปฏิบัติมาจริงๆอย่างผู้เรียนบางคนเนี่ยครับอาจจะไม่เคยปฏิบัติเลยแต่หลวงพ่อท่านเนี่ยปฏิบัติอย่างที่พระผู้เรียนหลายคนเนี่ยไม่เคยปฏิบัติเวลาท่านพูดก็จะค่อยๆพูดค่อยๆพูดทำให้มีญาติมีโยมเนี่ยครับเข้ามาวัดได้ขนาดนี้สร้างวัดได้ขนาดนี้ไม่ใช่ใครจะทำได้ก็ไม่ใช่ใครจะทำแบบนี้ได้นะครับโยมท่านเป็นคนที่สุดยอดมากครับเป็นกำลังใจเป็นตัวอย่างในการเผยแผ่ให้พระหลายๆท่านได้หลวงพ่อท่านเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับให้พระเนรแล้วก็คอยสนับสนุนอีกแม้กระทั่งได้ประโยชน์ก็ท่านก็

และทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับรณกรอุ่นคำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

สักการะพระภิกษุผู้สอบได้ก็เรียนธรรม9ประโยคปีที่37พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2568

สภาธรรมกายสากลพุทธบริษัทรวมใจให้การต้อนรับริ้วขบวนอัญเชิญโลกกิติยศสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ที่เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามด้วยปรารถนาจะถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการในการสนับสนุนการศึกษาพระบาลีเสมอมาจวบกระทั่งปัจจุบัน

พระสัทธรรมแห่งพระชินสีห์ได้รับการอภิบาลทำรงไว้ในพระบาลีที่เหล่าพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ภาคเพียรศึกษาพร้อมสืบทอดยาวนานมาจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันและบัดนี้คือช่วงเวลาที่เหล่ามนุษย์และเทวาจะได้ทอดทัศนะ

พุทธบุตรผู้เป็นด่างเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้ทุ่มกายใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีด้วยความอุตสาหะจนได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองอย่างสมศักดิ์ศรีและพร้อมที่จะนำพาชาวโลกสู่เส้นทางแห่งธรรมก้าวตามคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันแห่งเกียรติยศได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นประธานมอบพัดรองและท่าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศสอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน72รูปภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้เก็บรักษาพระพุทธวจนะตราบใดภาษาบาลียังคงอยู่ตราบนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยังคงส่องสว่างเพื่อนำทางชาวโลกสู่หนทางที่ถูกต้องดี

0: และในวาระโอกาสอันเป็นมงคลพระภิกษุนาถหลวงพระมหาพนาวัตรธรรมันตะคามีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2568ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก
1: ท่ามกลางสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบดีถึงภัยทั้งภายนอกคือการรุกรานและทำลายล้างของเหล่าชนผู้ไม่ได้เลื่อมใสและภัยภายในคือความไม่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัท4เมื่อภัยภายในภายนอกรุมเร้าอยู่เช่นนี้พระพุทธศาสนาคงจะไปไม่รอดสุดท้ายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์คงอันตรธานหายไปในที่สุดท่านทั้งหลายคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
2: สาธุ
0: ท่ามกลางความโสมนัสยินดีของพุทธบริษัท4สามเณรเนติพลแลดีและสามเณรพานุวัตรโตยิ่งผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

วมด้วยคำพระพิชิตมารการสอบบาลีจึงสำคัญเหมือนรากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของพระพุทธศาสนาก็คือภาษาบาลีลองหันไปดูหลวงพี่ประโยคเก้าทั้ง72รูปดูสิครับเท่ด้วยพระธรรมสมคำร่ำลือเป็นผู้มีคุณ

0: คือความรู้ที่จะไขประตูพระไตรปิฎกบานต่อๆไปแล้วนำความรู้จริงมาขจัดสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาด้วยการหลับตาสมกับเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎก

้วยตระหนักถึงคุณูปการด้วยซาบซึ้งในอุดมการณ์ของยอดปูชนียาจารย์และเจ้าสำนักเรียนที่อุทิศตนส่งเสริมสนับสนุนการประสิทธิ์ประสาทวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสักการะยกย่องเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นพร้อมถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีจำนวน83สำนักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้มีประสิทธิภาพสร้างบัณฑิตในทางธรรมเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้

0: ืบทอดสืบไป
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลี
2: เพื่อสันติภาพ
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
0: เนื่องในวันสมาธิโลกวันแห่งการรวมใจสรรสร้างสันติสุขภายใน

0: จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
1: อิมานิมยังพันเต
2: อิมานิมยังพันเต
1: จตุปัจจยาทีนิ
2: จตุปัจจยาทีนิ
1: สัปปริวารานิ
2: สัปปริวารานิ
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
3: จตุปัจจัยไทยธรรม

ัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซาบซึ้งที่ท่านได้วางชีวิตเป็นเดิมพันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ด้ามขวานทองของไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศภาพอันงดงามทางพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นในวันสมาธิโลกสร้างมหาปีติสะท้อนถึงกุศลเจตนาอันงดงามของพุทธบริษัท4ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะความยึดมั่นถือมั่นความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของและสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ล้วนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งสิ้นทั้งทุกประจำและทุกที่จรมาทั้งยังเป็นเสมือนบ่วงที่ร้อยรัดใจไม่ให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสด้วยเหตุนี้เองใจของมนุษย์จึงตกอยู่ในพันธนาการแห่งอวิชชามายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนในเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นใดเราจึงจำเป็นต้องแสวงหาทางรอดซึ่งครูไม่ใหญ่ได้ปรารภถึงหลักวิชาสำคัญที่จะช่วยให้ใจของเรานั้นรอดพ้นและหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสและห้วงแห่งทุกข์ได้ซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ทำใจให้ใสๆเยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์มีผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายมีผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเราว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวและทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายทั้งคนสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งโลกใบนี้สักวันหนึ่งก็ต้องพินาศไปด้วยไฟบรรลัยกันบ้างน้ำบรรลัยกันบ้างลมบรรลัยกันบ้างเป็นต้นในเมื่อโลกนี้ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเรื่อยมาเลยจนกระทั่งบัดนี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแม้ร่างกายเราก็เป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งเดียวกันกับผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือ

คุณผู้ชมคะการปล่อยวางด้วยการปล่อยใจให้หลุดพ้นจากความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของและสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งไม่เอาอะไรเลยและน้อมนำใจของเรากลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายตามหลักวิชาก็จะเป็นทางมาแห่งบรมสุขอันเป็นนิรันดร์ดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งในทุกๆอิริยาบถและทุกๆวันเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะ

ให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆ

ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปพรหมถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมและบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็

มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นถ้าเมื่อเกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์

ดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้พระท่านท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท

นุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายและก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนและก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในและก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเราเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุข

ใดที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้

จ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ตั้งแต่กลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเราว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้นไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้น
หรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุลนตุลลายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี้แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้

ใสดวงแก้วใสใสอย่างเบาๆสบายสบายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบุนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรอิ่มกำชัยและทีมข่าวบุนิวส์ครับข่าวแรกนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมรุ่นที่18ครับสำหรับการจัดอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมรุ่นที่18มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและกิจวัตรพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2569เข้ารับการอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำให้แสดงออกซึ่งความสามารถและความรู้ผ่านกิจกรรมบทฝึกการทำงานเป็นทีมเสริมสร้างความรู้เรื่องศีลธรรมขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและเพื่อให้ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆโดยนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรม Walk Rally กับ Activity Based Learning สร้างสถานการณ์สร้างวีรบุรุษส่วนในภาคค่ำนะครับมีพิธีฝากตัวเป็นศิษย์สวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมจากพระอาจารย์เรื่องสูตรสำเร็จในการใช้ชีวิตวันต่อมานะครับผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันออกกำลังกายยามเช้าฟังธรรมในหัวข้อคุณธรรมของผู้นำเยาวชนกับบทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์7บทฝึกพร้อมสนุกสนานกับฐานกิจกรรมบทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์จากนั้นมีการประชุมกลุ่มกันนะครับเรียกว่า Group Meeting and Relax ซึ่งเป็นการสรุปข้อคิดในสิ่งที่ได้จากแต่ละฐานพร้อมนำเสนอเป็นกลุ่มก่อนที่ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกท่านนะครับจะได้รับฟังธรรมะเรื่องความจริงของชีวิตในยุค Next Normal และมีกิจกรรมพิเศษนะครับในการจุดเทียนรมใจถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยสำหรับในวันสุดท้ายนะครับน้องๆได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพปลูกขุมพลังความคิดให้เติบโตโดยมีวิทยากรพิเศษคือโค้ชซุกี้กัลยาณมิตรสุพรรณนิมนต์ปานสุวรรณวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้าน Growth Mindset และสุขภาพจิตจากนั้นมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คณะคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมพร้อมทั้งประกอบพิธีขอขมาพระอาจารย์และกิจกรรมส่งกลับประทับใจซึ่งตลอดการอบรมเยาวชนทุกคนนะครับได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการฝึกการทำงานเป็นทีมการคิดวิเคราะห์การฝึกสมาธิเพื่อเพิ่มพลังใจตลอดจนการเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยโดยมีพระอาจารย์และทีมงานพี่ๆทีมงานนะครับคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโดยน้องๆทุกๆคนนะครับก็ต่างตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสร้างเครือข่ายคนดีเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่งคงสืบต่อไปครับประธานมูลนิธิธรรมกายนำคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์นะครับเดินทางเชื่อมสายบุญสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยการถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์เถรวาทณประเทศเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับพระราชวิเทศวชิรเวทีประธานมูลนิธิธรรมกายพร้อมด้วยพระมหานพพรปุญญชโยปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำคณะศิษยานุศิษย์เดินทางไปถวายเทียนพรรษาแด่วัดพุทธเถรวาทภายใต้โครงการประเพณีเข้าพรรษาเชื่อมพระพุทธศาสนา2แผ่นดินณนครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยจัดเตรียมเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนเครื่องสักการะปัจจัยเทียธรรมเพื่อบำรุงอารามถวายแด่พระมหาเถระคือพระมหาเถราจารย์เถียนหันกรรมการสภาบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนามเจ้าอาวาสวัดนามตงซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในเขตปินเตินพระมหาเถราจารย์โฮฟาบธรรมรักิตะอัคคมหาบัณฑิตวัดป่าเวียนคงเมืองหุงเต่าพระวิปัสสนาจารย์และปราบผู้นิพนธ์ตำราซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาเถรวาทของชาวเวียดนามพระมหาเถราจารย์ยักจีกรรมการสภาบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนามเจ
จ้าอาวาสวัดโฮฟาบเมืองหงเต่าพระมหาเถรอาจารย์จันเงียบจ้าอาวาสวัดเถียนเลิมเมืองหงเต่าพระมหาเถรอาจารย์เถียนหั่นกรรมการสภาบริหารพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนามจ้าอาวาสวัดเฟือกหายเมืองหงเต่านครโฮจิมินห์พระราชวิเทศวชิรเวทีประธานมูลนิธิธรรมกายได้กล่าวว่าโครงการประเพณีข้าพรรษาเชื่อมพระพุทธศาสนาสองแผ่นดินเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่มุ่งรักษาธรรมเนียมการถวายเทียนพรรษาสืบทอดต่อเนื่องไปยังชาวพุทธรุ่นต่อไปให้เห็นความสำคัญของฤดูข้าพรรษาเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเวียดนามได้สร้างศาสนสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาซึ่งมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ร่วมกันและเปิดพื้นที่การทำงานเผยแผ่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตต่อไปครับวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดงานบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ครับโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและกองบุญแสงสว่างอย่างเนื่องแน่นเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาร่วมกันครับภายในงานนะครับริ้วขบวนอัญเชิญเคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามโดยคณะประธานบุญพิธีนะครับอัญเชิญเทียนพรรษาภาพน้ำฝนและกองบุญแสงสว่างท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ความปลาบปลื้มใจของชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นจากนั้นพระมหาประภาสปภาโสจ้าวาดวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านในการกลั่นใจให้เป็นสุขนะครับด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรลักษณะช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายกองบุญแสงสว่างนะครับโดยมีกัลยาณมิตรเสวีกัลยาณมิตรเรวดีเรืองตระกูลเป็นประธานนำกล่าวครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรขวัญไทยคาราเคอร์เป็นประธานนำกล่าว

พิธีถวายอาสาฬหประทีปนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยส่วนกัลยาณมิตรใจสมานอมอารีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตอาสาฬหประทีปครับพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อมถวายทีธรรมและปัจจัยแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานพระป่านะครับและประธานถวายเทียนพรรษาจะได้กล่าวเปิดใจถึงความรู้สึกปลื้มปีติโดยแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจและความซาบซึ้งใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาและร่วมการสืบสานประเพณีอันงดงามของชาวไทยชาวพุทธให้อย่างรากลึกในต่างแดนแม้จะอยู่ห่างไกลจากพื้นแผ่นดินเกิดก็ตามในช่วงท้ายของพิธีกรรมนะครับท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและให้โอวาทถึงอนิสงส์เรื่องราวการถวายแสงสว่างและการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทางด้านพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนจาวาวัดพระธรรมกายบอสตันและพระมหาบุญส่งปรมัชโยจาวาวัดภาวนาซานดิเอโกได้เมตตาพูดคุยพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาพร้อมใจกันสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มั่นคงสืบต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับรณกรอินคำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

0: สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: พ้นพรรษาฤดูหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ณพระเวรุวันมหาวิหารอันพระเจ้าพิมพิสารถวายให้พระองค์ทรงปรารภพระเทวทัตผู้พยายามปลงพระชนแก่ภิกษุสงฆ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตพยายามฆ่าเราใช่ว่าแต่ครั้งนี้ก็หาไม่แม้ครั้งก่อนก็พยายามฆ่าเรามาแล้วครั้งนั้นองค์พระศาสดาทรงตรัสเล่าอดีตชาติด้วยธรรมเทศนามณิโจรชาดกขึ้นดังนี้ครั้งหนึ่งในอดีตการยังมีกษัตริย์ธรรมิกราชปกครองพาราณสีเวลานั้นพระราชาองค์นี้ได้เสด็จประพาสชนบทริมขอบอาณาจักรคราวนั้นได้เกิดเหตุเลวร้ายขึ้นเพราะพระหฤทัยของพระองค์เอง
1: พระราชาทรงเสด็จมาแล้วหลีกทางขบวนเสด็จด้วย
0: หญิงงามคนหนึ่งนั่งเกวียนผ่านไปผลกรรมแต่ปางก่อนบันดาลให้พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นและเกิดมีใจปฏิพัทธ์รักใคร่อย่างรุนแรง
2: โอ้โหใครกันนะช่างงดงามยิ่งนักไม่น่าเชื่อว่าชนบทห่างไกลนี้ยังมีหญิงที่งดงามยิ่งกว่านางชาววังซะอีก
0: นางงามคนนี้มีนามว่าสุชาดาเธอเข้าพิธีวิวาห์แล้วกับพ่อค้าผู้มีความขยันหมั่นเพียรทั้งสองรักใคร่อาทรกันและกันเป็นที่ชื่นชมของชาวชนบททั่วไป
3: โอบเอวพี่แน่นๆนะเดี๋ยวพี่จะซิ่งแล้วนะจ๊ะ
4: อย่าเร็วนักสิคะน้องกลัวตก
2: อ้าวนั่นนางมากับใครเฮ้ยทำเป็นจี๋จ๋ากันหน้าหมั่นไส้นักเชียวไอ้หนุ่มนั้นขวางหูขวางตาเรายิ่งนัก
0: พรหมทัตพระองค์นี้เป็นพระกษัตริย์อธรรมเมื่อชอบก็จะเอาโดยไม่สนใจต่อบาปกรรมใดๆด้วยจิตใจที่ทรงกระสันรักใคร่นางสุชาดาจึงพยายามคิดหาวิถีทางที่จะแย่งชิงนางมาจากคนรักจนไม่เป็นอันทำราชกิจใดๆ
4: เฮ้ยตั้งแต่พระองค์กลับมาจากประพาสครั้งนั้นก็ทรงเหม่อลอยทั้งวันวันๆเอาแต่นั่งคิดอะไรก็ไม่รู
5: ้เห็นท่านอมาตย์ต่างๆบ่นกันเป็นแถวว่าพระองค์มิทรงยอมทำราชกิจปัญหาทุกร้อนชาวบ้านก็ไม่ได้แก้ไข
0: ในที่สุดราชาผู้ถูกกามราคะครอบงำจิตก็คิดอุบายหนึ่งขึ้นมาได้นั่นคือการวางแผนร้ายให้พ่อค้าบัณฑิตคู่รักของหญิงงามได้รับโทษทันประหารนั่นเอง
2: เจ้าอ่ะจงเอาปิ่นนี้ไปแอบวางไว้ในเกวียนเจ้าพ่อค้านั่นแล้วจับตัวมันมาโทษฐานที่แอบขโมยสมบัติของเราเป็นแผนที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยเรา
3: ที่เรื่องอย่างนี้เนี่ยคิดได้เหรอปัญหาบ้านเมืองมีไม่รู้จักคิดแก้ไขเซ็ง
2: เจ้าว่าอะไรนะ
3: เปล่าพระเจ้าค่ะผมชั้นสรรเสริญพระองค์ที่ทรงคิดแผนการได้ยอดเยี่ยมมากพระเจ้าค่ะเกือบซวยแล้วเรา
0: บายง่ายๆแต่ส่งผลร้ายแรงเช่นนี้ไม่ต้องรอเวลานานแค่มานพกับนางสุชาดาทิ้งเกวียนออกไปหาซื้อสินค้าโอกาสทำชั่วก็มาถึงแล้ว
3: เอซ่อนไว้ตรงไหนดีนะต้องหาที่มิดชิดหน่อยในกล่องนั่นแล้วกันมีผ้าคลุมมิดชิดหน่อยช่วยไม่ได้อยากมีเมียสวยก็ต้องสวยอย่างนี้แหละเจ้าพ่อค้าเอ้ย
0: ราชบุรุษเอาปิ่นมณีซุกในเกวียนแล้วก็นำทหารออกตีค้องแซงร้องเปล่าว่ามีคนขโมยสมบัติพระราชาไป
3: ประกาศขณะนี้ปิ่นมณีสมบัติล้ำค่าของพระเจ้ากรุงพาราณสีได้หายไปทุกคนโปรดให้ความร่วมมือในการค้นหาหากพบว่าปิ่นมณีนี้อยู่กับใครจะไม่ทรงงดโทษให้เด็ดขาดเฮ้ยเจ้าพ่อค้านั่นจะไปไหนในเกวียนของเจ้าบรรทุกอะไรมามีพิรุธนักเอามาค้นดูหน่อยสิ
0: สิ้นคำของราชบุรุษทหารมากมายก็เข้ามาค้นในเกวียนของพ่อค้ามานพ
4: อะไรกันน่ะทหารมากมายมารื้อค้นอะไรที่เกวียนของเรา
6: พวกท่านทำอะไรกันในเกวียนนั้นบรรทุกสินค้าของเราไว้ท่านจะมาค้นหาอะไรกัน
1: เราสงสัยว่าในเกวียนของเจ้าเนี่ยจะมีปิ่นมณีของพระเจ้าพลานสีอยู
0: ่โดยไม่อายสายตาใครราชบุรุษตรงดิ่งไปดึงเอาปิ่นมณีออกมาจากเกวียนโดยไม่ต้องใช้เวลาค้นหามากมายนัก
1: นี่ไงเจอแล้วในหีบนี่เองแหมเจ้าโจรชั่วทหารจับตัวพ่อค้านี่ไว้มันเป็นขโมย
6: ส่งตามแผนเลยนะท่านแหมไม่เนียนเลยนะเนี่ยมาปุ๊บก็เจอปั๊บแทบไม่ต้องค้น
0: จากนั้นเหล่าทหารก็เข้ามาจับตัวพ่อค้าหนุ่ม
2: อย่าจับตัวฉันไปเลยฉันไม่ได้เป็นคนขโมยปิ่นนั้นน่ะมันมาอยู่ในเกวียนของฉันได้อย่างไร
7: นั่นสิจ๊ะอย่าจับเอาสามีฉันไปเลยปล่อยพวกเราไปเถอะ
6: อย่ามาแก้ตัวหน่อยเลยหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษไปรับโทษทันจากพระราชเดี๋ยวนี
2: ้ฉันไม่ผิดพวกท่านใส่ร้ายประชาชนบริสุทธิ์ได้อย่างไรฉันไม่ผิด
1: นี่ไงเอาไปสักดอกนึงไวๆนักนี
7: ่อย่านะโทษเจ็บไหมท่านพี
1: ่ไปเลยไม่ต้องลีลาทหารจับตัวขโมยนี่ไว้แล้วพาไปอุทยานหลับประตูผี
7: พี่จ๋าโถเอ้ยเหตุไรต้องเคราะห์ร้ายอย่างนี้ด้วยนะ
2: ปล่อยฉันไปปล่อย
0: พ่อค้าหนุ่มผู้กลายเป็นนักโทษถูกนำตัวมายังอุทยานโดยมีสุชาดาภรรยานางงามตามมาคร่ำครวญมิทอดทิ้ง
2: สวยจริงน้องนางที่รักของเรามาแล้วเฮ้ยนี่เหรอเจ้าหัวขโมยที่มันเอาปิ่นมณีของเราไปกล้านักนะเจ้า
8: ขอเดชะราชบุรุษนำทหารไปจับตัวข้าพระองค์มากล่าวหาว่าเป็นโจรลักปิ่นมณีข้าพระองค์ถูกใส่ร้ายป้ายสีข้าพระองค์ไม่ได้เป็นคนขโมยปิ่นมณีข้าพระองค์ไม่รู้เรื่องว่าปิ่นนี้มาได้อย่างไรพระองค์ทรงพิจารณาให้หม่อมฉันด้วย
7: เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงเพคะหม่อมฉันและสามีไม่รู้เรื่องปิ่นนี้เลยสามีของหม่อมฉันถูกใส่ร้ายเพคะ
2: เงียบเลยใครจะไปใส่ร้ายเจ้าก็ของกลางมันอยู่ในเกวียนเห็นแล้วจะหาว่าเจ้าถูกใส่ร้ายได้อย่างไรกันเฮ้ยไอ้ผู้ร้ายปากแข็งเพชฌฆาตเอาตัวมันไปประหาร
9: เฮ้อกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องกิเลสก่อกินใจแท
0: ้ๆพ่อค้าหนุ่มไม่อาจยื้อชีวิตของตนได้เลยเขาถูกนำตัวไปประหารณลานประหารที่อยู่หลังประตูผีของอุทยานระหว่างทางก็ถูกเคี่ยนตีไปตลอดทางนางสุชาดาสุดจะทัดทานขัดขวางได้ก็ตั้งจิตอธิษฐานรำลึกเอาบุญกุศลที่ตนทำไว
7: ้ข้าแต่เทพเจ้าผู้สามารถห้ามมนุษย์ชั่วช้าพระองค์ได้โปรดยับยั้งความชั่วที่กำลังเบียดเบียนเอาชีวิตผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ด้วยเถิดเทพเจ้าผู้ที่ยับยั้งความชั่วช้ายังมีอยู่ไหมได้โปรดช่วยสามีของหม่อมฉันด้วยเถิดพระองค์ทรงมีจริงหรือไม่เพคะ
0: สุชาดานางนี้สมบูรณ์ด้วยศีลนางดูแลบิดามารดาสามีสมณะชีพรามอย่างดีตลอดมากระแสคร่ำครวญอธิษฐานจึงบันดาลให้อาสนะของสักกะเทวราชเจ้าร้อนเท้าสักกะเทวราชก็เสด็จลงมาในพริบตานั้น
10: นั่นเสียงใครกันนะใครมาร้องขอความช่วยเหลือจากเรากัน
0: เมื่อเท้าสักกะเทวราชเสด็จลงมายังลานประหารก็ทรงทราบเรื่องได้ทั้งหมดพระองค์ทรงประจักษ์แก่พระเนตรว่าอีกอึดใจเดียวชีวิตคนดีก็จะต้องแตกดับอย่างสยดสยอง
8: นี่เราจะจบชีวิตด้วยเรื่องอย่างนี้หรือเนี่ยไม่น่าเลย
10: เราจะไม่ยอมให้คนชั่วเสวยสุขอยู่ต่อไปได้อีกแล้วด้วยอำนาจอินทรเทพโ
0: สักกะเทวราชบันดาลให้ร่างที่ถูกมัดรอขมขวานตัดศีรษะกลายเป็นกษัตริย์ทุกศีลและร่างที่นั่งบนอาสนะกลายเป็นพ่อค้าหนุ่มแทน
2: เฮ้ยนี่เรามานอนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเฮ้ยนั่นเพชฌฆาต
0: อำนาจเทวราชนั้นรวดเร็วมากเร็วจนเพชฌฆาตยั้งคมขวานที่สับลงมาไม่ทัน
11: มหาราชโธ่ไม่น่าเลยพระองค์ทรงมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเนี่ย
0: เมื่อสิ้นกษัตริย์อธรรมท้า
12: ้าวสักกะเทวราชก็ปรากฏกายให้มหาชนเห็น
10: มานพผู้นี้เป็นพระโพธิสัตว์มีศีลธรรมสามารถปกครองบ้านเมืองให้เป็นสุขได้ดูก่อนพระราชาองค์ใหม่ขอให้ท่านครองราชโดยธรรมเถิดอนุโสตาวตาหะโตราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมจะถูกกำจัดแม้เหตุเพียงนี้
12: สักกะเทวราชเมื่อเสด็จกลับเทวสถานแล้วพระราชาองค์ใหม่ของพราณสีก็ครองราชโดยธรรมคู่เคียงอัครมเหสีจนสิ้นวาระกาลในพุทธกาลสมัยนั้นพระราชาอธรรมกำเนิดเป็นเทวทัตเถระท้าวสักกะเทวราชกำเนิดเป็นพระอนุรุตนางสุชาดากำเนิดเป็นโยสัทธราพิมพามานพผู้ได้ครองราชเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองคงต้องใช้คำที่ปู่ย่าตาทวดเตือนกันมาคือฟังเทศฟังธรรมแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นให้นึกว่าแล้วเราจะเอามาทำอย่างไรกับตัวของเราอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปแก้ไขคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปใช้แก้ไขตัวเองอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนนะดูโขนดูละครแล้วต้องย้อนมาดูตัวเองฉันใดได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรานะได้ประพฤติตัวพอเหมาะพอสมกับธรรมะบทนั้นอย่างไรบ้างถ้าไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มันสำรวจตรวจสอบตัวเอง

0: ขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก็เรามาเรียนรู้ธรรมะกันแบบนักเรียนอนุบาลตามที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านได้เริ่มไว้เนี่ยนะมีเพลงมีภาพมีพูดแล้วก็ทำให้เราเองนั้นได้เข้าใจกลไกของความเป็นสัมมาทิฏฐิกันมากขึ้นไปเรื่อยๆก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องที่หลวงพี่ได้เตรียมมานั้นเรามาฟังทบทวนโอวาทนะของคุณครูไม่ใหญ่วันนี้ชื่อตอนว่าพลิกตำนานประธานเชียร์จุฬาสู่ผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลนะเดี๋ยวลองฟังกันดูเนาะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่ว

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ

0: เธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072 money money money money money money money money money
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราบอกว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันนะจ๊ะคือคาถาส่วนถีจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้า

คำว่ากัลยาณมิตรเป็นหน้าที่สูงส่งมีเกียรติและน่าภาคภูมิใจเปรียบเสมือนน้องแก้วที่ส่องนำทางและนำแสงสว่างไปให้แก่ชาวโลกให้เขาได้ก้าวมาสู่เส้นทางการสร้างบุญสร้างบารมีกันนะจ๊ะซึ่งหัวใจสำคัญที่สุดการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือการที่เราไปทำหน้าที่ในฐานะของผู้ให้ไม่ใช่ไปเป็นผู้ขอหรือเป็นผู้รับแต่เราไปในฐานะของผู้ให้ทั้งให้แสงสว่างและให้โอกาสเขาได้ปิดประตูบายเปิดประตูสวรรค์อีกทั้งเรายังช่วยรักษาสมบัติของเขาให้เปลี่ยนไปเป็นมหาสมบัติติดตัวเข้าไปในภพเบื้องหน้านะจ๊ะซึ่งกว่าจะมาเป็นกัลยาณมิตรได้นั้นเราจะต้องฝึกกายและฝึกกิริยาวาจาให้งดงามฝึกใจให้เข้มแข็งไอ้สายให้สว่างภายในก่อนจะไปแสงสว่างในใจของผู้อื่นนะจ๊ะเราต่อไปเราจะต้องเจอคนหลากหลายประเภททั้งคนที่เข้าใจไม่เข้าใจไม่อยากจะเข้าใจซึ่งการทำที่กายมิตรนี่เองจะเพิ่มพูนคุณธรรมให้กับตัวลูกทั้งปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสรุปง่ายๆได้บารมีสิบทัศน์และสารพัดคุณธรรมจะเกิดขึ้นมากมายทีเดียวซึ่งสุดยอดของการฝึกตัวคือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่แหละจ้ะคือสุดยอดของการฝึกตัวของเรานะจ้ะให้เราทุกคนรู้ไว้เถิดว่าทุกถ้อยคำที่เราพูดทุกย่างก้าวที่เราเดินบุญจากแหล่งกำเนิดแห่งบุญศักดิ์สิทธิ์ก็จะเติมเข้ามาในตัวของเรามาตลอดคือเติมให้ทุกย่างก้าวและเติมให้ทุกขณะจิตที่เราพูดที่เราแนะนำที่เราเป็นผู้ให้แสงสว่างต่อเขานะจ๊ะอีกทั้งผู้รู้ก็จะคอยสอดละเอียดเติมบุญเติมบารมีเติมรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดเติมทั้งรูปสมบัติให้งามแล้วงามเล่าฟ้าจะงามเติมทรัพย์สมบัติเติมคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานเติมให้หมดเลยซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญที่ลูกๆจะได้มาอย่างง่ายง่ายแสนง่ายเลยนะจ๊ะนี่จะได้ลูกไปช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้มีบุญที่มาเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับเราซึ่งกระจายกันอยู่ทั่วโลกไปให้ทั่วโลก

0: ุยเนาะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ยังรอคอยเราอยู่เป็นเรือนหลายล้านถ้าเราไม่ได้ไปบอกเขาเขาก็พลาดโอกาสที่จะได้มาสู่เส้นทางธรรมนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: วันใดที่เขาได้พบแสงสว่างและเข้าใจการสร้างบารมีเขาจะนึกย้อนขอบพระคุณเราผู้ประจำที่กิลมิตรให้กับเขาเหมือนกับตัวเราที่ในนึกขอบคุณผู้ดึงมาทำหน้าที่กิลมิตรให้กับเราเช่นเดียวกันจ้านี่เนาะโลกขาดดวงตะวันไม่ได้ฉันใดโลกก็
1: ขาดกัลยาณมิตรไม่ได้ฉันนั้น

0: 呢个玩呢啦，等。พลิกตำนานประธานเชียร์จุฬาสู่พ่อสำนักกิริยานิวิสากล
1: สาธุ
0: เปิดรายการด้วยเพลงมาสำนักกิริยานิวิสากลจ้า

ครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกริยวิทย์สากลรองประธานคณะกรรมการภูมิภาคร่วมด้วยเชิญกันกับเจ้าวาดพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์และพระครูสมุทานินในการบริกรรมประคองศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในประเทศทั้ง125ศูนย์ด้วยครับ

0: ยิ่งบวชนานยิ่งหล่อเน
1: า
0: ะหลวงพ่อครับการพบกันนั้นเป็นวาสนาแต่ผมว่าการพบกัลยาณมิตรนั้นเป็นวาสนายิ่งกว่าครับโอ้คมคมย้อนไปในช่วงที่ผมสอบติดคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันปฐมนิเทศน้องใหม่ผมโชคดีมีวาสนาได้เจอกัลยาณมิตรครับกัลยาณมิตรที่มาในรูปแบบของหนังสือที่ชื่อว่าธรรมทายาทที่เขาแจกให้กับน้องใหม่เมื่อผมอ่านจบก็คาใจว่าการปฏิบัติธรรมทำให้เรามีความสุขได้จริงๆหรือความคาใจลึกๆนี้จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ถ่ายผมตอนเรียนจบปี3ได้ตัดสินใจบวชธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่น10ปีพุทธศักราช2525ครับและพอได้นั่งสมาธิผมก็พบกับความสงบสุขแบบที่ไม่เคยเจอมาเลยทั้งชีวิตคือก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอความสุขเลยมาเจอตอน
1: บวชธรรมทายาท
0: จนทราบซึ่งในพุทธบทที่ว่านัตถิสันติปรังสุขังสรุปง่ายๆว่าสุขอื่นนี่ก็หยุดนิ่ง
1: ไม
0: ่แต่ภายหลังจากการอบรมเสร็จผมก็ต้องรับตำแหน่งประธานเชียร์อ๋อเนาะงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่39ประจำปี2526พอได้รับมอบหมายจากนิสิตทั้งมหาลัยให้เป็นประธานเชียร์เลยเนาะซ้อมเรื่องเชียร์
2: แล้วก็ที่หนักก็คือว่าต้องไปหาทุนด้วย
1: อ๋อ
0: โ
1: อเคโอเคบ่สม
0: เริ่มระดมทุนตั้งแต่ตอนนู้นก่อนมาเป็นประธานระดมทุนซึ่งผมต้องสู้กับโจทย์ท้าทายที่สุดหินมหันต์ว่าผมจะสามารถระดมนักศึกษาอย่างน้อย 2,500 คนได้หรือไม่เพื่อเข้าสู่สงครามแปลอักษรบนอัศจรรย์ยักษ์พระเจ้าหน้าท่านยังทำสาธิตรับกันอย่างดูเดือดเหมือนทุกปีและยังต้องสร้างความอลังการให้กับขบวนพาเหรดที่คนทั้งประเทศทั้งแดงตารอดูว่าจะออกมาบรรลือโลกได้สักแค่ไหนหรือจะนำแน้มแพ้ธรรมศาสตร์หรือไม่ในการที่ผมจะได้มาซึ่งความสำเร็จนี้ผมก็ต้องสามารถระดมคนมาซ้อมเชียร์ให้ได้เกือบทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปีเลยครับทั้งยังต้องเตรียมงานด้านอื่นเช่นหาสตาฟกองกลางเพิ่มหาสปอนเซอร์ด้วยหางบประมาณในการทำแผ่นแปลอักษ
1: ร
0: ผมยังต้องรับภารกิจดังภูผาทับอกแก้ปัญหาที่ลุมเร้าถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ใจยังสู้ครับหลังเสร็จงานบอลประเพณีผมก็เรียนจบพอดีครับ แต่ก็รู้สึกเหนื่อยสุดๆอยากหาที่พักการพักใจสักช่วงหนึ่งก่อนที่จะไปสมัครงานก็เลยมาสมัครเป็นพี่เลี้ยงธรรมทายาทรุ่น11ในปี2526ดีเนาะเข้าใจเลือกเนาะซึ่งมีสายอบรมอยู่ในประดู่ข้างโบสถ์วัดประจำกายภายในระยะเวลา1เดือนที่เป็นพี่เลี้ยงนี้

0: ถือเป็นช่วงที่สำคัญต่อการเปลี่ยนชีวิตพระพี่อุบาสกได้มาชวนผมเขาทีมบอกบุญไปชวนให้เขาทำบุญให้มาเป็นผู้ให้แสงสว่างและได้เล่าเรื่องราวดีๆให้ผมฟังจนทราบถึงหนึ่งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของหมู่คณะจนผมมีความรู้สึกว่าที่นี่แหละคือที่ของเราวันนี้จบไปรั้วจามจุรีเนาะเดี๋ยวช่วยกันดูด้วยใช่ไหมนะใช่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ดูดูตรงไหนอ่ะ
1: ในภาพบอกว่าผมครับ
0: รายงานตัวว่า
1: ผมครับ
0: อ๋อโอเคในบรรยากาศช่วงที่ผมมารับบุญเป็นพี่เลี้ยงนามทายาทหลังจากเรียนจบชั้นปีที่4แล้วครับโอ้บรรยากาศนี้ดูแล้วปลื้มไหมเห็นแล้วน่าปลื้มเนาะ
1: ปลื้ม
0: สมควรแล้วที่จะเปิดเพลงนี้

0: จากนั้นผมก็ได้มาร่วมงานบวชชีวิตของอุบาสกรุ่นพี่ในวันวิสาขบูชาผมซาบซึ้งจนน้ำตาคลอเบ้าแล้วรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่ใช่ที่สุดแล้วสำหรับผม
1: และ
0: ขณะนั้นผมขออุปมาชีวิตว่าเปรียบชีวิตดังธนูพุ่งสู่เป้าคมคม
1: คมครับ
0: ไม่คิดเฝ้าหวนคืนเหมือนตื่นฝัน
1: โอ้
0: จิตเด็ดเดียวแน่วแน่ทุกคืนวันนี่ก็เรียกหาแม่ทุกคืนวันมุ่งฝ่าฟันชนเป้าเข้าวัดเอ้ยโอ้แม่ผมตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะเข้าวัดเหมือนลูกธนูที่พุ่งไปแล้วไม่หวนกลับฉันใดชีวิตผมก็ไม่หวนกลับฉันนั้นแต่อนิจจาที่บ้านผมบิดามารดาและพี่ๆทั้ง6 คนไม่มีใครเห็นด้วยเลยสักคนนี่เนา
1: ะ
0: ผมจึงต้องวางแผนฮันนีครับฮันนีครับหนีเหรอ
1: ใช
0: ่โอเคอันนี้หนีไม่ใช่ว่าผมจะไม่รักโยมพ่อโยมแม่หรือว่าจะทอดทิ้งท่านไม่ใช่แต่เพราะผมรักท่านมากที่สุดสิครับผมถึงต้องตัดสินใจแบบนี
1: ้
0: อยากจะฟังเหตุผลเพราะหากผมทำงานทางโลกก็มีเงินเลี้ยงท่านได้สุขสบายแค่ชาติเดียวมอบเงินให้ท่านแค่เดือนละไม่กี่ล้าน
1: ก็แค่ชาติเดียว
0: ชาติเดียวแต่หากผมเลือกเส้นทางอริยะจนเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงแล้วผมจะเป็นที่พึ่งกับโยมพ่อโยมแม่ได้ข้ามชาติคือจะหาเงินเลี้ยงก็ชาติเดียวชาติปัจจุบันตอนนี้ข้ามเลยและสามารถนำคนที่เรารักที่สุดข้ามวัฏสงสารไปด้วยกันได้ด้วยโอ้โหดวงปัญญาสว่างมากดวงบุญสว่างมากด้วยนี่เนาะแล้ววันนั้นก็มาถึงคือวันที่

0: 我所种啊所学，两位今日赚灵魂，我们的两母夹烧巴食嘅饱，但更方便俾你暖，รู้สึกเป็นคำคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตจนกระทั่งตีห้าผมก็ปฏิบัติการฮันนีทันทีแล้วทันใดนั้นผมก็เจอโยมแม่ตื่นมาทำกับข้าวโยมแม่หันมาถามผมว่าเฮ้ยเราจะไปไหนอ่ะผมก็ตอบว่าจะไปอยู่วัดท่านก็ไม่เห็นด้วยและไม่อยากให้ไปเลยจนบรรยากาศที่ยืดหยุ่นนั้นตึงขึ้นมาเลยตึงเครียดผมก็เลยต้องยกกระเป๋าเสื้อผ้าส่งให้โยมแม่ทั้งหมดโอ้โหฉลาดนะเพื่อให้ท่านสบายใจแล้วก็บอกกับท่านว่างั้นผมขอไปเดินเล่นนอกบ้านสักครู่เพื่อให้ท่านสบายใจ
1: น
0: ี่นี่ศึกษาไว้นะศึกษาไว้แต่ใครจะรู้บ้างว่าเป็นการเดินเล่นที่เด็ดเดียวที่สุดที่จะไม่กลับไปใช้ชีวิตทางโลกอีกเลย
1: จ้า
0: โดยมุ่งมั่นสู่วัดพระธรรมกาย
1: จ้า
0: ด้วยเสื้อผ้าที่มีอยู่ชุดเดียวแล้วก็นั่งรถเมย์จากลาดมะพร้าวไปสู่รังสิต
1: ลาดพร้าว
0: ฮะ
1: ลาดพร้าว
0: อ๋อลาดพร้าวจากรังสิตสู่วัดพระธรรมกายเมื่อเป็นวาสกแล้วผมก็อยู่ทีมงานของรุ่นพี่อุปาสกสุธรรมภายหลังท่านได้บวชคือเจ้าคุณสุธรรมโม
1: ใช่ครับ
0: ได้มีโอกาสทำหน้าที่บอกบุญในปลายปีพุทธศักราช2527ผมได้มีส่วนจัดตั้งสำนักงานกัลยาณมิตรแห่งแรกที่อาการโคยุหะรู้จักพระยาโคลิวฮะ
1: รู้จักคร
0: ับซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของวัดพระธรรมกายที่ก่อให้เกิดระบบงานแบบออฟฟิศสมัยใหม่ว่าเป็นศูนย์ประสานงานศูนย์รวมจังเจ้าภาพและธรรมทายาทเป็นที่ผลิตใบฎิกาทอดผ้าป่าทอดกฐินเป็นที่ประชุมเตรียมงานบุญของวัดระบบพื้นฐานการทำงานกฐินนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสู่การจัดตั้งองค์กรสภาธรรมกายสากลในอนาคตครับโอ้โหนี่ลงรายละเอียดเลยเนาะนี่นี่บรรยากาศภายในออฟฟิศเขาอยู่ฮะเขตดินแดงจะเป็นสำนักงานวิทย์แห่งแรกนี่จ้ะในใครท่านเห็นมั้งเมื่อเช่าที่นี่ได้1ปีจึงได้ย้ายออฟฟิศพิธีสมาคมนิสิตกรรมและเกษตรศาสตร์เป็นเวลา6ปี
1: คร
0: ับอย่างนั้นจึงย้ายสำนักงานทั้งหน่วยเข้าวัด
1: คร
0: ับนี่เนาะออฟฟิศสำนักงานนิสิตสมาคมนิสิตกรรมและเกษตรศาสตร์ครับแล้วครับผมหล่อมั้ยครับนี่ฮะหล่อไหม
1: หล่อ
0: สำนักงานกรรมิสาก็ได้ยกเริ่มตอนที่ย้ายเข้ามาในวัดอันนั้นนอกวัดใช่ไหม
1: ครับที่สมกรเกษตรครับ
0: นี่อยู่ในชุดนี้ก็ถามคำเดิมว่าครับผม
1: ครับ
0: ไหนคนไหน
1: คนที่ว่าผมทับอะไรกัน
0: โอ้นั่นเนาะ
1: คร
0: ับโอ้นี่คือบรรยากาศการประชุมงานในสมัยก่อน

การทำงานระดมทุนยุคแรกๆครับกำลังชุลมุนสนุกเลยนี่อยู่ตรงนี้6ปีทีเดียวเนาะจากการที่ผมเป็นอุบาสกมาได้8ปีหลวงพ่อจึงอนุมัติให้บวชในวันที่13มกราคม2534ได้บวชพร้อมกัน4รูปพระกัจจาน กรุณาจาโรพระครูสมุวิษณุปัญญาทีโปพระมหามันตีจริตามันโตผมครับนี่ดูนี่เนาะก่อนบวชคุณยายเมตตามาตัดปล่อยผมให้ผมและที่บวชที่บวชพร้อมกันครับวันเข้าพิธีสมบทอุทิศชีวิตนะพระบวชสดวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญปี2534โอ้นี่จ้า

0: จนปลายปี2534หลวงพ่อได้สถาปนาองค์กรสภาธรรมการสากลขึ้นก่อให้เกิดสำนักต่างๆเบื้องต้น12สำนักในผมได้รับการแต่งตั้งจากหลวงพ่อให้เป็นผอ.สำนักกรมิตรสากลตั้งแต่บัดนั้นเมื่อสถานการณ์คลี่คลายดีแล้วหลวงพ่อจึงสั่งโลให้จัดงานฉลองมหาธรรมการเจดีย์ครั้งที่1
1: สา
0: ธุในใครมีส่วนสามัญบ้างกันมิตรบ้างจ๊ะสาธุโหสุดยอดเลยแม้จะใกล้สวรรค์มากมาย
1: มุ่งมาสั่งมากมาย
0: แต่ก็ชิ
1: ตังเม
0: ในวันที่22เมษายน2543เป็นอัศจรรย์เลย
1: สาธ
0: ุนี่เนาะวันมหาชิตังเม
1: คร
0: ับ เริ่มสถาปนาบ้านกันนิดบ้านแห่งแสงสว่างจากโลกครบ100,000หลัง
1: สา

0: วิธีเจริญมาทำเจดีย์ครั้งที่หนึ่งเป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนล้วนประทับใจลืมไม่ลงก็ไม่ลืมปลื้มทุกชาติหลวงพ่อครับนับแต่นั้นมาผมได้นำทีมสำนักกรรมิตรสากลพิชิตทุกเป้าหมายมาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้
0: ไม่ใช่เพราะผมเก่งคนเดียวแต่เพราะผมมีทีมมีพระพ่อผู้เป็นในด้านที่เก่งแบบสุด
1: ๆ
0: คอยดูแลประกอบประคองเคียงข้างชี้แนะมาให้กำลังใจลูกๆที่ออฟฟิศแทบทุกวันเลยจริงเลย
1: จริงครับ
2: นี
0: ่โอ้โหนี่มันสำนักงานเก่านี
1: ่
0: อ๋อนี่จ้าอีกทั้งผมยังมีทีมงานที่ดีที่สุดในโลกเกือบ500ชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบาสิกา
1: จ
0: ้าไหนยกมือสิไหนยกกันทั้งห้องเลยเหรอ
1: ใช่คร
0: ับอ๋อนัดกันมาเลยนะโอ้ดอยไปเป็นนครหลวง19ภาคภูธร9ภาคที่ว่าไงว่าตามกันโอ้ดีจังสำนักงานกรรมิตรร่วมพลังพิชิตทุกเป้าหมายสำเร็จเป็นอัศจรรย์

0: หลวงพ่อครับยังมีอีกภารกิจหนึ่งที่ผมปลื้มใจสุดๆไม่รู้ลืมคือภารกิจในการสร้างผู้นำบุญโดยการประเทศสอนให้ผู้นำบุญเข้าใจเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายวัดพระธรรมกายเข้าใจมโนปณิธานมั่นคงหลวงพ่อโดยผมต้องเดินทางประเทศสอนที่สวนบัวสวนพนาวัดและเขาใหญ
1: ่
0: โอ้ไปหลายสวนเลยเน
1: า
0: ะทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา30ปีรวมแล้วผมเทศมากกว่าพันรอบซึ่งมีผู้นำบุญฟังรอบละ300ท่านพันรอบก็300,000คนถ้ากับผมได้เทศคนฟังถึง300,000กว่าคนนี่สามสิบวิธีพามาไปด้วย

0: ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนสาธุชนมาสั่งสมบุญสร้างบริวิเทศสอนมาแล้วมากกว่าพันรอบคลาสที่จะพุทธเจ้าและด้วยอานิสงส์การทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี้มั้งครับจึงทำให้ทุกคนในครอบครัวผมเข้าใจวัดกันหมดและปลื้มกับการที่ผมบวชมาจนถึงทุกวันนี้นี่เนาะนี่โยมพี่ชายโยมแม่โยมซ้อปัจจุบันสมาชิกทุกคนในครอบครัวเข้าวัดและร่วมสร้างบุญกันอย่างต่อเนื่องครับ
1: สา
0: ธุมีโยมซ้อและโยมอะไรอีกหลายคนเลยเนี่ยใกล้ๆโยมซ้อนั่งแถวเนี่ยดูสิโอ้นี่คุณพลยอดอัศวินอยู่เนี่ย

านิสงส์แห่งบุญตอนวิเศษรัตนทิพยานเทวรถนี้เป็นเทวรถสปอร์ตที่มีขนาดใหญ่มากโดยมีลักษณะพิเศษคือมีกลีบบัวที่ใสเหมือนเพชรฝังอยู่ตลอดแนวประติมากรรมด้านหลังเมื่อกลีบบัวขยับตั้งขึ้นดวงแก้วก็จะค่อยๆขยายออกมาพอเทวรถเคลื่อนตัวก็จะปล่อยแสงมลางมาเลืองเป็นรัศมีสีรุ้งประติมากรรมนี้เกิดขึ้นเป็นพิเศษด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ท่านเจ้าของเทวรถได้เทศสอนเหล่ากัลยาณมิตรให้ร่วมมือกันทำงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้สำเร็จตรงกลางของเทวรถมีรัตนบัลลังก์ของท่านเจ้าของเทวรถล้อมรอบด้วยกลีบบัวสีทองลายเพชรที่มีเหล่าบริวารห้อมล้อมอยู่มากมายและมีแท่นของบริวารลดหลั่นกันลงมาด้านหลังของรัตนบัลลังก์มีกลีบบัวสีชมพูที่มีสีสันและเส้นสายรับกับประติมากรรมที่อยู่ด้านหลังเหนือรัตนบัลลังก์ขึ้นไปเป็นฉัตรบัวสีฟ้าใสเป็นเพชรตรงกลางมีดอกบัวขนาดใหญ่เปรียบประดุจที่สุดแห่งธรรมอันเป็นเป้าหมายในการสร้างบารมีของท่านรายล้อมด้วยดอกบัวสีฟ้าใสอีก8ดอกเปรียบเสมือนกับการที่ท่านเจ้าของเทวรถมีมรรคมีองค์8เป็นเครื่องนำทางในการสร้างบารมีตลอดมาเทวรถนี้เป็นเทวรถสปอร์ตของยอดนักสร้างบารมีวงบุญพิเศษเขตในที่มีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษรายล้อมด้วยบริวารมากมายด้วยอานิสงส์แห่งบุญจากการที่ท่านเจ้าของเทวรถได้ทุ่มเทสร้างบารมีเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาอย่างยาวนานท่านได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนำเอาคำสอนไปถ่ายทอดและเผยแผ่แก่เหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายเพื่อให้ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์

ก็เราได้ฟังเคสไปแล้วนะทบทวนประวัติของบุคคลอีกท่านหนึ่งซึ่งหลวงพี่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของวัดพระธรรมกายแห่งนี้ก็คือพระอาจารย์พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารโขที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลได้อย่างงดงามมากนะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบมากรู้จักกับท่านมานานนะตั้งแต่สมัยที่ว่าแบบท่านบินลุยขึ้นไปที่พนวัตขึ้นไปทำหน้าที่เต็มที่อยู่ตรงนั้นได้มีโอกาสได้นั่งสนทนาธรรมกับท่านนี่ก็คือเป็นหนึ่งในต้องเรียกว่าเป็นนักสร้างบารมีแนวหน้าคนหนึ่งก็ตามเพลงตามเรื่องที่เราได้ทบทวนโอวาทของคุณครูเมื่อใหญ่ไปนั่นแหละว่าแบบไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขถามว่าทำไมถึงต้องตั้งเรื่องไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขขึ้นมาด้วยเพราะว่าข้อแม้แล้วก็เงื่อนไขเนี่ยมันเป็นกลไกที่กิเลสมันทำดังนั้นเนี่ยมันจะยึดติดเราดังนั้นเพื่อปลดล็อกกลไกตรงนี้ที่จะทำให้เราเองเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของกิเลสให้ได้เนี่ยนะก็ต้องฝึกมุมมองที่เรียกว่าไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ว่าอย่างไรว่าตามกันที่จะต้องมาว่าอย่างไรว่าตามกันเพราะเวลาที่จะนั่งหลับตาทำวิชาเนี่ยนะอันนี้ได้ยินมาจากผู้ที่เขานั่งสมาธิธรรมะดีๆเนี่ยเขาบอกนั่งหลับตาทำวิชาต้องหยุดนิ่งสนิทซ้อนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามกันภาพในใจต้องเป็นหนึ่งใจก็ต้องหยุดเป็นหนึ่งอยู่ที่ไหนเอ่ยศูนย์กลางกายฐานที่

กันเนี่ยนะเกิดมาแบบตรงเป๊ะกันพอดีเลยคือวันที่12สิงหาคมแล้วก็เมื่อกี้ได้ฟังประวัติของจังหวะมันพอดีนะโดยส่วนตัวเองหลวงพี่ไม่เชื่อในเรื่องของความบังเอิญเชื่อในเรื่องของผังเหตุแล้วก็ปัจจัยนำทุกอย่างมาลงล็อกเดียวกันว่าสรุปแล้วกันนะสิ่งที่เห็นในเรื่องของแม่ในเรื่องของเด็กรวมถึงประวัติของพระอาจารย์พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารโขเป็นเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งกันและกันให้ความคิดให้ความรู้ให้แนวทางที่ถูกต้องเนี่ยนะและจะทำให้ชีวิตของบุคคลคนนั้นเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นโดยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าผู้ที่จะมีปัญญาได้เนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยพื้นฐานของความกตัญญูก่อนจะกตัญญูได้ก็ต้องเคารพก่อนจะเคารพได้ก็ต้องรักก่อนจะรักได้ก็ต้องชอบก่อนจะชอบได้ก็ต้องเห็นคุณงามความดีของบุคคลนั้นก่อนด้วยอะไรเอ่ยด้วยใจของเรานี่แหละไม่งั้นก็คงจะรักจะชอบจะอะไรยังไงต่อไปเนี่ยคงลำบากแต่จะเกิดสิ่งนั้นได้ใจก็ต้องใสหรือคุณเอ่ยใจก็ต้องใสขึ้นมาก่อนในเบื้องต้นแล้วก็หลายๆวันมานี้ในเมืองไทยรวมถึงในโลกด้วยเนี่ยนะกระแสข่าวที่ว่าเป็นเรื่องที่กระเทือนใจต้องใช้คำว่ากระเทือนใจสะเทือนใจกับคนจำนวนมากขึ้นมาถามว่าทั้งหมดเลยถ้าเกิดจะไปไล่หาเหตุนี่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ว่าการทำหน้าที่นี่แหละของผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันไม่ได้หมายความว่าเฉพาะแม่ที่ต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับลูกนะแต่ว่าลูกก็สามารถที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับแม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่การที่ลูกจะมองแบบนั้นกลับไปยังคุณแม่มาได้เนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มที่คุณแม่ก่อนนะเพราะว่าเขาเรียกปลูกฝังแนวคิดเริ่มแรกเป็นสารตั้งต้นของวิธีการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากครอบครัวถ้าแม่ถ้าพ่อและคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยให้สารตั้งต้นที่ดีได้แม้ในตอนหลังมาเองอาจจะไม่เห็นไม่ตรงกันบ้างนี่แหละเหมือนกรณีเคสของพระครูธรรมธรอารักษ์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะปฏิบัติการฮันนีเนี่ยนะที่คุณครูใหญ่บอกก็คือหนีออกจากบ้านนั่นแหละปฏิบัติการฮันนีหนีออกจากบ้านแต่ไปเจอใครก่อนเอ่ยเจอแม่เนี่ยนะแต่ว่าด้วยความมีไหวพริบมีปฏิภาณของท่านท่านก็เลยเลือกที่จะไม่ขัดแย้งแล้วก็ใช้วิธีการที่ใช้คำว่ายังไงก็ยึดโยงด้วยจุดยืนที่มีอยู่การที่จะเด็ดขาดได้แบบนั้นถ้าไม่ได้แม่ไม่ได้พ่อปลูกฝังมาทำได้ไหมเอ่ยยากมากนะก็ด้วยแบบนั้นแหละที่เพียงแต่ในบางจังหวะอาจจะเห็นไม่ตรงกันแต่สุดท้ายมาเป็นไงเอ่ยเราก็เห็นภาพเลยว่าสุดท้ายมาพอเข้าใจคงปลื้มมากนะกับการที่ลูกชายนั้นเป็นผู้นำยอดผู้นำเลยล่ะในการที่จะชวนคนมาสร้างความดีแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินี้คืออานิสงส์แต่ก็เริ่มต้นมาจากที่บ้านแหละเพราะฉะนั้นเลยอยากจะยกสิ่งที่ต้องใช้คำว่าเอาว่าวันนี้วันแม่ถ้าลูกคนไหนที่นั่งอยู่แถวนี้เนี่ยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหรือว่าฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะให้เห็นหลักได้หลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ไว้ในสมัยที่ท่านเองยังมีกิเลสอยู่ก็คือในสมัยที่เป็นชาดกแต่ว่าคงไม่ได้ขยายความอะไรมากเพราะว่าในตัวของชาดกเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงเกิดเป็นดาบสนะก็เนี่ยแหละตามนี้นะท่านชื่อโซนะดาบสโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมินั่นแหละประกาศคุณของใครเอ่ยของมารดานะของแม่เนี่ยว่าคือสอนอีกคนนึงดาบสก็คือฤาษีนั่นแหละสอนฤาษีคนนึงว่าพ่อฤาษีมารดาเนี่ยคือแม่เป็นผู้อนุเคราะห์เป็นผู้ที่ให้ช่วยเนี่ยนะเป็นที่พึ่งและเป็นผู้ให้รสในวงเล็บคืออะไรเอ่ยนำนมแก่พวกเรามาก่อนคือให้นึกถึงคุณของแม่แม่เป็นคนให้น้ำนมมาเนี่ยนะเป็นหนทางแห่งโลกสวรรค์ด้วยว่าใครทำดีกับแม่เป็นไงเอ่ยเราก็จะได้หนทางแห่งโลกสวรรค์เราก็จะได้ทางไปตามนั้นแล้วก็มารดาปรารถนาเจ้าคือแม่เนี่ยรักอยากได้เราขึ้นมาพ่อฤาษีย้ำนะซ้ำอีกครั้งนึงว่ามารดาเป็นผู้ให้รสหรือว่าให้นมมาก่อนเป็นผู้คุ้มครองสำคัญตรงนี้เนี่ยนะตอนหลังมาคนมักจะบอกว่าก็ไม่ได้ขอมาเกิดไม่ได้อยากจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ลืมคิดไปว่าในช่วงที่ยังเล็กอยู่เนี่ยใครคุ้มครองเราเอง
คุณแม่อยู่ในท้อง

ก็คุ้มครองออกมาแล้วก็คุ้มครองเห็นไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้สติกับดาบทอีกคนหนึ่งนะรายละเอียดไม่ขอลงแต่ว่าให้เห็นหลักการไว้ว่าแม่เนี่ยเป็นผู้คุ้มครองมีคุณไหมเอ่ยมีคุณมากๆนะเพราะคุ้มครองปกป้องยังไม่ต้องเลี้ยงต่อเลยแค่ว่าในช่วงเด็กๆนั่นแหละปกป้องคุ้มครองเราจนรอดเนี่ยพระคุณก็เป็นยังไงเอ่ยโหเยอะแยะมากมายแล้วนั่นแหละถ้าเราเข้าใจเราเห็นคุณเราตอบแทนคุณท่านด้วยเป็นทางมาแห่งโลกสวรรค์ตามที่สอนไว้ตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็เป็นที่เข้าไปประกอบบุญกุศลในแม่เหมือนวัดเลยนะก็คือสามารถจะทำให้เราเองเข้าไปประกอบบุญกุศลเอาของซื้อไปให้แม่เป็นไงได้บุญไหมได้บุญระลึกนึกถึงคุณของแม่แม่ไม่ซื้อของได้บุญไหมได้บุญแค่นึกถึงบุญนึกถึงคุณอย่างวันเนี้ยเขาบอกว่าโอ้เนี่ยมีคนแซวปทุมธานีเนี่ยบอกโอ้โหคนปทุมรักแม่มากเนี่ยนะห้างที่รังสิตเนี่ยห้างใหญ่นะคนคงเดินในสักล้านนึงละมั้งอะไรเงี้ยเขาแซวคือคนพาแม่มาทานข้าวพาไปอะไรเงี้ยเยอะมากก็ต้องอนุโมทนากับลูกกตัญญูที่อย่างน้อยก็นึกถึงคุณของแม่ได้บุญเนาะนั่นก็คือวิธีที่เราเองต้องมองแล้วก็อนุโมทนากันไปหนทางแห่งโลกสวรรค์มารดาปรารถนาเจ้าเนี่ยนะมาดูกันต่อยังไม่จบโสนาดาบทโพธิสัตว์เมื่อจะประกาศว่ามารดาเป็นผู้ที่ทำกิจที่ทำได้ยากที่บุคคลอื่นจะทำได้เนี่ยนะก็คือถ้าไม่ใช่แม่ทำยากมากนะจึงกล่าวว่ามารดาเมื่อหวังผลคือบุตรจึงนอบน้อมเทวดาเป็นไงเอ่ยขอพรขอพรนะพอว่ามีคู่แล้วก็ขอพรนอบน้อมแต่เทวดานี่แหละและไต่ถามถึงฤกษ์ฤดูและปีทั้งหลายเมื่อมารดานั้นมีฤดูการตั้งครรภ์จึงมีได้เอ๊ะทำไมพูดถึงเรื่องถึงยามถึงไหวเทวดาอะไรแบบนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นสมัยที่พระพุทธองค์เป็นยังไงเอ่ยเป็นคนที่ยังมีกิเลสอยู่ใกล้เคียงกับเรานี่แหละดังนั้นพอเราเห็นคนไปขอลูกอะไรแบบนี้นะตามวัดตามอะไรเงี้ยต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยนี่คือคนที่ยังไม่รู้กลไกของกฎแห่งกรรมแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีบุญในระดับหนึ่งใจสว่างมาในระดับหนึ่งแต่ก็ยังติดอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพิจารณากันไว้เห็นคนที่เขาไปอะไรในลักษณะแบบนี้ก็ถ้าคุยกันได้ก็คุยกันถ้ายังไม่ใช่จังหวะที่คุยก็รอไว้ก่อนได้เพราะนั้นถือว่าเป็นปกติของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่แล้วก็ความเห็นยังไม่สว่างยังไม่เคลียร์มากก็ต้องเข้าใจกันไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมารดาประคับประคองครรภ์อยู่1ปีหรือหย่อนกว่าเนี่ยนะเพราะว่านี่คือในสมัยนั้นย้อนไปก็คือ100ปีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะแม้พุทธองค์ก็ที่อยู่ในครรภ์ระยะเวลายาวนานจากนั้นมารดาจึงคลอดบุตรเพราะเหตุนั้นมารดานั้นจึงชื่อว่าหญิงผู้ให้กำเนิดบุตรเพื่อที่จะให้หลักว่าเวลาจะมองเนี่ยคิดไล่ไปยังไงบ้างเพราะเหตุนั้นบัณฑิตหรือผู้รู้จึงเรียกแม่หรือมารดาว่าชเนตตีแปลว่าหญิงผู้ยังบุตรให้เกิดเนี่ยนั่นคืออย่างแรกที่ต้องมองแม่ให้ได้เขาทำให้เราเองเกิดออกมานี่ก็คืออย่างแรกของมารดาดูต่ออย่างที่สองเมื่อบุตรร้องไห้มารดาทำไงเอ่ยไปซ้ำไม่นะมารดาก็ปลอบโยนให้ยินดีคือให้หยุดก่อนตอนเล็กๆนะปลอบโยนกันไปด้วยอะไรเอ่ยน้ำนมบ้างด้วยการร้องเพลงกล่อมบ้างตอนเล็กๆด้วยการกอดไว้แนบอกบ้างโอ้โหเขียนไว้ตอนเนี่ยนะกี่ปีแล้วเอ่ยพระไตรปิฎกเนี่ย 2,000 ปีโดยประมาณ 2,000 ปีนะเขียนเรื่องนี้ไว้เนี่ยกอดไว้แนบอกตอนนี้มันมีงานวิจัยทางการแพทย์เนี่ยแหละว่าการกอดลูกไว้แนบอกเนี่ยทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยรู้สึกปลอดภัยได้ยินเสียงหัวใจของแม่แล้วก็ทำให้เด็กเย็นลงแล้วก็รู้สึกอบอุ่นได้ไออุ่นที่ออกมาทำให้ไออุ่นมันเยอะเลือดพุ่งมาที่ไหนเอ่ยหัวใจนี่แหละเพราะว่าหัวใจวิธีสอบสูบฉีดเลือดดังนั้นความอบอุ่นอยู่ตรงแถวๆสวงอกตรงนี้แหละพอแม่กอดปุ๊บลูกก็เย็นลงเนี่ยนะใครเป็นแม่ก็คงรู้ดีเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้บัณฑิตหรือผู้รู้ทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าอะไรเอ่ยโตเสนตีแปลว่าหญิงผู้ยังบุตรให้ร่าเริงยินดีเนี่ยนะลูกยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้หลวงพี่โพสต์รูปแม่นะใน Facebook มีคนมาบอกโอ้ยเนี่ยนะแม่สอนลูกให้อารมณ์ดีได้เนาะก็เพราะอย่างนี้แหละนะให้สัมผัสอะไรเอ่ยความรักได้ก็เลยจะทำให้

อารมณ์ดีได้ดังนั้นมีผลหมดนะทุกเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศไว้ 2,000 ปีตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นี่แหละความสุดยอดของธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นโตขึ้นมานะพาออกนอกบ้านลมแรงแดดเป็นยังไงเอ่ยแดดกล้ามารดาก็กระทำความรักอย่างจับใจมองดูบุตรผู้เป็นเด็กอ่อนไร้เดียงสาอยู่พาลูกไปเล่นอะไรประมาณนี้ออกนอกบ้านเริ่มโตขึ้นมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงเรียกท่านว่าโปเสนตีหญิงผู้เลี้ยงดูบุตรอีกทีนึงนะหลายแบบมีทั้งย้อนทบทวนแล้วกันนะผู้ให้กำเนิดบุตรชเนตีผู้ให้บุตรร่าเริงยินดีเนี่ยนะโตเสนตีผู้เลี้ยงดูบุตรโปเสนติอันนี้ก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาจากนั้นทรัพย์อันใดที่เป็นทรัพย์ของมารดาก็ดีเป็นทรัพย์ของบิดาก็ดีแม้ทรัพย์ทั้งสองมารดาก็คลุ้มครองรักษาไว้เพื่อใครเอ่ยบุตรนั้นด้วยหมายใจว่าแม้ทรัพย์ทั้งสองนี้พึงเป็นของบุตรของเรานะเป็นของมารดาเป็นของบิดาแต่แม้กระนั้นก็แบ่งเป็นสองอีกก็คือทั้งของตัวเองแล้วก็ของใครของบุตรความเสียสละตรงนี้เท่านี้เองนี่ก็คือแม่ในแบบที่ต้องถือว่าเป็นหลักการแม่โดยอุดมคติถามว่าในยุคนี้สมัยนี้แม่ที่มีคุณลักษณะแบบนี้มีอยู่ไหมมีไม่น้อยแต่ในขณะเดียวกันก็แม่ที่คุณสมบัติไม่พร้อมก็มีอยู่เช่นเดียวกันถ้าเราเห็นแม่ซึ่งยังไม่รู้ทำตัวได้ไม่ค่อยได้สมบูรณ์แบบมากนักเนี่ยนะใช้ลูกไปซื้อของที่ไม่ควรจะซื้อบ้างเช่นว่าของเมาน้ำเมาอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องขอบคุณกฎหมายนะว่าซื้อไม่ได้แต่บางครั้งบางทีมันก็มีหลุดบ้างเงี้ยนะก็ยกขึ้นมาเพื่อเราได้รู้ว่าทั้งหมดที่เราฟังมาไม่ว่าเคสสตัดดี้ของพระอาจารย์พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารโขรวมถึงในชาดกที่ยกขึ้นมาให้พวกเราได้รับฟังกันอยู่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของการมอบความเป็นสัมมาทิฏฐิแม้โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็มอบอะไรเอ่ยความเป็นสัมมาทิฏฐิให้เราเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมเราเองจะได้รู้ว่าทำดีย่อมได้ดีทำไม่ดีย่อมได้สิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกทำแต่สิ่งที่ดีๆกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์สามารถจะทำให้บุคคลคำว่าพรหมจรรย์ที่ว่าเนี่ยนะนอกจากประพฤติพรหมจรรย์แล้วเป็นวิถีที่จะทำให้บุคคลประพฤติแบบที่พระอรหันต์ประพฤติด้วยแปลว่าแบบนี้ก็ได้นะคำว่าพรหมจรรย์ตรงนั้นก็คือแนววิถีทางของพระอรหันต์พระอรหันต์มีกิเลสไหมเอ่ยไม่มีนะก็คือสิ่งที่พวกเราทำไปอยู่นี่แหละตามรูปแบบของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพราะฉะนั้นอยากจะให้เขาเดินอยู่ในเส้นทางตรงนี้ไปให้ได้กับเราในฐานะของความเป็นแม่เนี่ยสิ่งที่ต้องมอบก่อนให้เด็กต้องรู้สึกก่อนก็คือความรักความอบอุ่นนี่แหละบางทีไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่กอดปุ๊บลูกได้สัมผัสถึงความรักได้นะเพราะฉะนั้นความรักที่เริ่มต้นก่อนคำว่ารักซะด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าไงแม่รักลูกตั้งแต่ออกมาพูดหรือยังเอ่ยยังนะตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วหรือบางทียังไม่ได้ท้องซะด้วยซ้ำไปเนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมองเห็นโลกก่อนจะคลอดออกมาเนี่ยเราก็ได้รับความรักจากใครคนหนึ่งมาแล้วความรักที่ไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่เราเกิดแต่เริ่มตั้งแต่วันที่ท่านหวังให้เรามีชีวิตขึ้นมาพร้อมแต่งงานปุ๊บก็อยากจะมีลูกอะไรเงี้ยนะนี่มันเป็นธรรมชาติของบุคคลโดยทั่วไปถ้าเรามีคุณแม่แบบนี้นี่แหละความหวังที่มีเราอยู่ในนั้นอธิษฐานขอพรเทวดาดูฤกษ์ดูยามดูอะไรอย่างเงี้ยมีใจที่จะพร้อมรักคนที่ยังไม่เคยเห็นหน้าซะด้วยซ้ำไปคำพูดนี้เป็นคำที่ปรับออกมาจากชาดกที่ยกมาเมื่อกี้เนี่ยนะให้มันเป็นคำในยุคนี้สมัยนี้ว่าเสียดายเด็กรุ่นหลังมาบางครั้งบางทีเนี่ยด้วยกรรมวิธีการเร่งของการใช้ชีวิตพ่อแม่เองก็ใช้ชีวิตเช่นเดียวกันแล้วก็งานเอ่ยอะไรเอ่ยการบีบคั้นของสภาวะความเป็นอยู่เนี่ยนะมันทำให้บางทีไม่มีเวลามากพอที่จะ อะไรอะไปดูแลอะไรแต่เมื่อกี้ที่เขาระบายเนี่ยนะที่เขาแจ้งให้ทราบก่อนที่พี่จะมาเนี่ยว่าห้างใหญ่ที่รังสิตนั้นโอ้โหคนสักล้านนึงมั้งแสดงว่าเขาคนเยอะไหมเอ่ยแสดงว่าคนเยอะก็แสดงว่าคนที่มีความกตัญญูเยอะไหม
ยังเยอะอยู่ยังรักยังคิดถึงคุณแม่อยู่พาคุณแม่มาทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่มันมีอยู่ดังนั้นความเห็นของเราต้องมองให้ได้ว่าอย่ามองว่าโลกมันกำลังแย่แต่นี่แหละคุณแม่ที่ให้กำเนิดมาไม่ใช่แค่ร่างกายเนี่ยนะแต่ว่ายอมเปลี่ยนชีวิตตัวเองลำบากไหมคนที่ไปเป็นคุณแม่เนี่ยคงไม่ต้องบอกนะลำบากมากนะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องอีกชีวิตหนึ่งซึ่งอยู่ในไหนอยู่ในตัวของเราเลยแหละอยู่ในท้องเรานี่เพราะฉะนั้นสุดๆนะต้องบอกว่าสุดๆนี่คือการเปลี่ยนชีวิตขั้นสุดเพราะจากที่เคยใช้ชีวิตตามลำพังกับมีอีกคนหนึ่งอยู่ในตัวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะฉะนั้นชเนตีผู้ให้กำเนิดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าให้กำเนิดแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนที่ต้องบอกว่าไม่ใช่คนโดยทั่วๆไปที่จะมีกันอย่างหลวงพี่เนี่ยคงให้มีความรู้สึกแบบนั้นคงไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าคนที่เป็นแม่ที่นั่งอยู่แถวนี้คงรู้นะว่ามันไม่ง่ายเลยดังนั้นเราเป็นลูกเมื่อรู้ว่าแม่ทำในสิ่งที่ไม่ง่ายเลยก็ตอบแทนคุณท่านพร้อมทั้งคนที่ทำให้เรายิ้มได้ตั้งแต่เรายังพูดยังไม่ได้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะโอ้ยอุ้มขึ้นมานิ่งเตะนิ่งเตะเนี่ยนะตบก้นนิดๆเนี่ยนะเด็กก็อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสตบหลังลูบหลังลูบท้องอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นโตเสนติทำให้เรายิ้มได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นลูกยังคุยกับแม่ไม่รู้เรื่องเลยแต่แม่เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสายสัมพันธ์แห่งความผูกพันที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราแล้วก็จากนั้นก็โตเสนติเป็นแม่ที่เห็นอันตรายก่อนลูกเสมอปกป้องพยายามจะบอกอะไรที่มันเป็นคมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งบางทีลูกคิดว่าชู้ชี้หรืออะไรเงี้ยแต่แม่เห็นแม่ห่วงนี่แหละดังนั้นก็คือปกป้องลูกจากสิ่งที่ลูกยังมองไม่เห็นทำไมถึงยกคำนี้ขึ้นมาเมื่อไม่กี่วันก่อนไม่อยากจะลงไปในรายละเอียดว่ามีเด็กที่แม่ไม่ได้เลี้ยงย้ำนะแม่ไม่ได้เลี้ยงถามว่าเขาจะได้สัมผัสกับสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดหรือเปล่าเขาบางทีไม่ได้สัมผัสแม่จะมีปู่ย่าดูก็ไม่เหมือนกับแม่เพราะว่าเรื่องของกรรมมันก็ต้องไล่แม่จะมาในสายกรรมเดียวกันแต่ใกล้ชิดแบบชนกกรรมที่นำไปเกิดมันก็คงไม่ใช่เนี่ยนะดังนั้นเนี่ยมองแต่ละเรื่องให้เกิดขึ้นว่าวันเนี่ยแม้จะเป็นวันขึ้นที่เขาใช้คำว่าสมมุติขึ้นมาว่าเป็นวันแม่แห่งชาติและในขณะเดียวกันก็พ้องกับวันเยาวชนแห่งโลกด้วยเนี่ยระดับในระดับนานาชาติแม่เด็กรวมทั้งสัมมาทิฏฐิการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเช่นเดียวกันแม่บางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะใช้ชีวิตหลวงพี่เคยเห็นนะก่อนหน้าที่จะมีลูกโอ้โหใช้ชีวิตแบบสุดขั้วเอางี้แล้วกันนะแต่พอมีลูกปุ๊บเป็นไงเอ่ยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนตามที่บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละเด็กมีบุญมากพอที่จะเปลี่ยนก็คือบุญมันเกื้อกันเคยทำบุญค้ำกันมาข้ามภพข้ามชาติแม่ก็เคยทำบุญกับลูกลูกก็เคยทำบุญกับแม่ไว้กับพ่อด้วยเนี่ยนะพอมันจบกันเสร็จปุ๊บพอมันอยู่ในท้องแม่ก็เลยนึกถึงอยากจะเปลี่ยนทำแต่สิ่งที่ดีนี่ก็คือกลไกของกฎแห่งกรรมความเป็นสัมมาทิฏฐิต้องเห็นตรงนี้ซะก่อนเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเรารวมถึงทรัพย์ด้วยเนี่ยนะของแม่ถูกเก็บรักษาไว้เพื่อลูกเนี่ยแหละเวลาและชีวิตของแม่ท่านใช้เวลาของท่านมาให้ใครเอ่ยให้กับเราวันนี้แม้ว่าจะเป็นแค่หนึ่งวันที่สมมุติขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยกับชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นมองคนที่มีปัญญาบัณฑิตผู้รู้ใช้โอกาสที่มีอยู่ในแต่ละวันนั้นนำคุณงามความดีมาใส่ตัวเพิ่มเติมขึ้นให้ได้เรื่อยๆโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีมาเพื่อการนี้นั่นแหละคุณครูไม่ใหญ่ผู้ซึ่งมีพระคุณกับเรามากเลยนะยิ่งกว่าแม่ยิ่งกว่าพ่อนี่แหละสอนแม่สอนพ่อเราได้ด้วยเนี่ยนะให้ได้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือการสั่งสมบุญร่วมกันก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยนะที่ว่าถ้าไม่ได้โอกาสที่หลวงพี่ได้รับมาคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยของหลวงพี่ก็คงไม่ได้โอกาสในการมาสั่งสมบุญสร้างบารมีอยู่ในเส้นทางนี้ด้วยแล้วก็หลวงพี่เชื่อว่านักเรียนโรงเรียนในอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็คงคล้ายๆกันหลายท่านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อลูกได้ด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นพระคุณอย่างสูงสุดเลยของคุณครูไม่ใหญ่เพราะ
เปลี่ยนชีวิตพวกเราก่อนจะเปลี่ยนชีวิตได้ท่านเปลี่ยนมุม

มองให้เราเห็นชัดรู้ชัดในความเป็นไปของโลกและชีวิตทำให้ใจของเรานั้นใสมากๆรวมทั้งสว่างด้วยเนี่ยนะเราเลยมีใจที่อยากจะทำบุญอยากจะทำดีอยากจะคิดดีพูดดีทำดีให้ไปอย่างเงี้ยตามท่านไปจนกระทั่งถึงที่ไหนเอ่ยที่สุดแห่งธรรมเนี่ยนะทั้งหมดเพราะท่านเปลี่ยนชีวิตเราโดยเรารู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเลยอยู่ดีๆรู้ตัวอีกทีนึงแล้วอยากจะไปที่สุดแห่งธรรมกันแล้วเนี่ยนะนั่นแหละคือบุพการีที่ทำหน้าที่เหมือนคุณแม่นั่นแหละผู้ทำคุณกับเราก่อนเหมือนคุณแม่ที่ทำคุณกับเราก่อนโดยหวังตอบแทนไหมเอ่ยไม่ได้หวังอะไรเลยแค่อยากจะให้ลูกนั้นมีความสุขปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตให้ดีทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้ขอบคุณมากๆนะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ตั้งใจและพรกันเนาะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านขอให้บุญบารมีที่เราเองตั้งใจสั่งสมมาดีแล้วร่วมกับคุณครูมาใหญ่สร้างบารมีมากับท่านได้เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเรียนรู้เรื่องโลกเรื่องชีวิตตรงตามจริงทำให้เราเองประสงค์ที่อยากจะสร้างบุญอยากจะสร้างบารมีตามติดตามท่านไปอย่างใกล้ชิดไปทุกภพทุกชาติก็ขอให้บุญและก็บารมีทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายของทุกท่านส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปให้ใจใสยิ่งขึ้นไปให้ใจสว่างยิ่งขึ้นไปให้มีปัญญาสว่างสวยยิ่งขึ้นไปรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมยิ่งขึ้นไปหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนำไปใช้สร้างบุญได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติรวมทั้งให้มีความสุขเบิกบานตลอดเส้นทางนี้แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีต่อไปกับคุณครูไม่ใหญ่ท่านได้นานๆและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมทำมันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุขอให้พวกเราทุกคนได้บรรลุธรรมเหล่านั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอขอเจริญพร

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอน
1: เกเรแต่ชอบทำบุญเพราะเหตุใด
2: น้องสาวของลูกชอบคบเพื่อนเกเรมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมศึกษาจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่คบในกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นคนไม่รักการเรียนติดเหล้าบุหรี่บางคนก็ติดยาด้วยนักศึกษาและเพื่อนในกลุ่มมักโดดเรียนหนีเที่ยวกันเสมอบางครั้งก็มีการยกพวกตีกันซึ่งในการยกพวกตีกันนั้นเพื่อนผู้ชายก็จะเป็นฝ่ายลงมือตีกันส่วนฝ่ายหญิงก็จะเป็นฝ่ายปฐมพยาบาลเป็นทับหลังคอยเสริมอาวุธเช่นไม้หน้าสามขาก็อี้ให้ฝ่ายชายและบ่อยครั้งที่น้องสาวก็ลงไปตีกับฝ่ายคู่อริด้วยตัวเองด้วยแต่ถึงแม้ว่าน้องสาวจะชอบคบเพื่อนเกเรแต่พื้นฐานของตัวของน้องสาวเองเป็นคนชอบนั่งสมาธิและทำบุญมาตั้งแต่เด็กแต่ต่อมาเมื่อปี2546นักศึกษาก็ได้มาอบรมธรรมทายาทเพราะทนการรบเร้าของผมไม่ไหวเพราะผมได้ชวนน้องสาวให้มาอบรมเป็นเวลา10กว่าปีการตัดสินใจเข้ามาอบรมธรรมทายาทนั้นทำให้หมู่ญาติที่ทราบข่าวตกใจมากเพราะนึกไปถึงที่คนเกเรจะมาเข้าวัดได้แต่ในใจน้องสาวขนาดนั้นคิดว่ามาอบรมได้มันจบๆซะพี่ชายจะได้ไม่บ่น

ราะว่าพี่เขาบ่นมาตั้ง10กว่าปีแล้วขณะที่ได้อบรมธรรมทายาทนั้นในช่วงแรกน้องสาวต้องปรับตัวใหม่หมดจากคนเกเรคิดดูสิทำให้ต้องแอบร้องไห้ทุกวันแต่หลังจากผ่านการอบรมไปได้ระยะหนึ่งก็เริ่มปรับตัวได้ได้รู้จักกับเพื่อนที่เป็นบัณฑิตแก้วแล้วก็ได้มาดูรายการฝันในฝันทุกวันเอ๊ะวันนี้มาหรือเปล่ากันเนี่ยจนมาจบการอบรมน้องสาวก็ทำให้หมู่ญาติตกใจเป็นครั้งที่สองโดยการกลับไปบ้านลาพ่อแม่

0: สร้างบารมีช่วยงานหลวงพ่อและหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมน้องสามักเป็นโรคลมพิษและปวดขาเป็นประจำแต่การลมพิษได้หายไปหลังจากที่ได้ไปรับบุญทำความสะอาดหอฉันใหญ่คำถามบุพกรรมอะไรทำให้น้องสาวต้องไปคบเพื่อนอันธพาลจะแก้ไขกรรมนี้ได้อย่างไรอาการเป็นลมพิษและปวดขาของน้องสาวเกิดจากอะไรและควรแก้ไขอย่างไรหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้ะน้องสาวต้องไปคบเพื่อนอันธพาลเพราะเป็นความคึกขนองในวัยรุ่นแล้วก็ในอดีตชาติน้องสาวก็เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นน้องสาวของลูกซึ่งชาตินั้นลูกเป็นกุลบุตรได้ออกบวชอยู่ในหมู่คณะแต่ไปโปรดน้องสาวซึ่งเกเรและได้ไปมีครอบครัวจนประสบความทุกข์ของชีวิตการครองเรือนจะได้กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะในภายหลัง ในสุดก็ได้มาเจอเพื่อนสนิท2คนซึ่งเป็นชมรมแม่บ้านครองเรือนเหมือนกันและเบื่อการครองเรือนสุดขีดมาคล้ายๆกันจึงชวนกันสร้างบุญแล้วก็มาอธิษฐานพร้อมกันว่าชาติต่อไปให้มาสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยจะได้ครองเรือนเลยชาตินี้จึงมาคุ้นเคยกันอีกแล้วก็ได้มาสร้างบารมีกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยแต่น้องสาวมีเชื้อพานเกเรติดมาจึงต้องผ่านการเกเรมาก่อนที่จะเข้าวัดอาการเป็นลมพิษและปวดขาน้องสาวเป็นเพราะกรรมในอดีตชอบดื่มสุราพูดคำหยาบชอบตบตีคู่ต่อสู้โดยเฉพาะไปเตะเขาและนโมทนาบาปในการตบตีต่อยของผู้อื่นคือเป็นการเป็นกองเชียร์ให้น้องสาวตั้งใจสร้างบารมีพูดแต่ปิยวาจาและปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆ

คนจะคอยส่งผลดีงามให้กับชีวิตของเราและกีดกันขัดขวางบาปศักดิ์สิทธิ์และสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ห่างจากตัวเราจัดพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินครั้งที่1สร้างหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงและซื้อที่ดินขยายพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติค่ะซื้อที่ดินขยายพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมรองรับการเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นับวันจะมีจำนวนสาธุชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังจัดสรรสร้างหอฉันในนามผู้ร่วมงานทุกคนนับเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเพื่อสืบทอดในเดือนนี้ได้แก่กัลยาณมิตรเบญจวรรณเมธีดุลสถิตและกัลยาณมิตรเบญจวรรณเมธีดุลสถิตนำกล่าวคำถวายผ้าป่าจากนั้นกราบนิมนต์คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าพร้อมทั้งเรียนเชิญคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้แพทย์หญิงปันธีราอรุณสิริธนพรซึ่งการสร้างหอฉันเปรียบเสมือนการสร้างต้นทางแห่งบุญทุกๆบุญเพราะตราบใดที่ประพฤติด้วยรูปสมบัติและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นส่วนการจัดซื้อที่ดินรองรับการสร้างบารมีและรองรับพระรัตนตรัยผู้ที่สละทรัพย์ซื้อที่ดินถวายสงฆ์จะได้รับอานิสงส์ใหญ่คือจะได้ผังราชินีและราชาที่ดินติดตัวไปไม่ว่าจะเกิดไปในภพชาติใดจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นทำเลทองมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสะดวกสบายและเหมาะสมต่อการสร้างบารมีอย่างที่สุดค่ะในวันเดียวกันนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติเพื่อเปิดโอกาสให้ลูก

0: กได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณและเป็นโอกาสอันดีที่อย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ตั้งใจมาเป็นเดือนแล้วค่ะที่อยากจะเป็นประธานอย่างน้อยปีละครั้งอ่ะนะคะเนื่องจากว่าที่นี่เป็นศูนย์ที่หลวงพ่อตั้งชื่อให้ศูนย์น้ำใสใจสว่างปลื้มค่ะเพราะยังไงเนี่ยกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะฉะนั้นเนี่ยการที่มีหอฉันเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะจะได้เป็นที่ให้พระเนี่ยได้ฉันอิ่มแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างง่ายดายมีความสุขมากอะค่ะการที่เราทำอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขคนเดียวสามีชอบบอกว่าเธอทำก็เหมือนกันจริงๆไม่เหมือนนะคะการที่เรามาทำร่วมกันแล้วยิ่งมาเป็นครอบครัวนั่นหมายถึงความสามัคคีที่เราจะไปสู่ดุสิตบุรีด้วยกันค่ะ
2: วันนี้กับครอบครัวเนี่ยก็ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินนะคะเพื่อสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างนะคะโดยศูนย์แห่งนี้นะคะเห็นมาตั้งแต่ศูนย์เนี่ยเป็นสถานปฏิบัติธรรมเล็กๆนะคะจนตอนนี้เนี่ยก็เริ่มพัฒนาเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้รู้สึกปลาบปลื้มมากๆนะคะในการมาร่วมสถาปนาให้ศูนย์แห่งนี้นะคะใหญ่ขึ้นก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ทางศูนย์ได้มีการจัดงานเพื่อให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้ระลึกถึงพระคุณคุณพ่อคุณแม่เสมอนะคะก็ทำให้ทุกท่านนะคะรวมถึงคุณแม่ทุกคนเนี่ยก็ปรับปลื้มด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ได้มีรายงานสัมภาษณ์พระมหาสุรชาติสมัตติโกปเรียนธรรม9ประโยควัดดาวดึงสารามซึ่งท่านมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถสอบผ่านปเรียนธรรม9ประโยคได้ในปีนี้ซึ่งเป็นความตั้งใจตั้งแต่เป็นสามเณรไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานค่ะ
3: ก็รู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สอบได้เมื่อสอบได้ไปเรียนทำ9ประโยคแล้วก็รู้สึกว่าความฝันของเราที่ตั้งไว้ตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับได้สำเร็จในปีนี้ปี2569

ตมภาพก็ได้ศึกษาเล่าเรียนพระบาลีตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นสามเณรโดยที่ได้เข้ามาบรรพชาในวัดดาวดึงสารามเมื่อ9ปีที่แล้วขณะนั้นก็ยังเป็นสามเณรอายุ12ปีได้มาศึกษาโดยที่ยังเป็นสามเณรก็รู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่รู้เท่าไหร่ว่าจุดมุ่งหมายในการเล่าเรียนของเรานั้นมันสิ้นสุดอยู่ตรงไหนก็ได้ศึกษามาเรื่อยๆประโยค1 2จนประโยคปท3ก็มีพระอาจารย์แนะนำว่าตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไปเรื่อยๆนะพยายามอย่าทิ้งหน้าที่ที่เราได้รับมาศึกษามาเรื่อยๆจนปริยนธรรม4ประโยคปริยนธรรม5ประโยคก็ได้ตกผลึกว่าการศึกษาเล่าเรียนพระบาลีเนี่ยต้องอาศัยหลักอิทธิบาท4ก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเกิดความพอใจแล้วก็ภาคเพียรพยายามเล่าเรียนในบทเรียนที่พระอาจารย์ให้ในแต่ละวันพอใจในการดูหนังสือพอใจในการท่องจำคำศัพท์ต่างๆของพระบาลีในการเรียนปีแรกๆเราก็จะไม่ค่อยได้ซึมซับพระบาลีเท่าไหร่โดยที่เรายังเป็นสามเณรเล็กๆแต่ว่าเรียนไปสักพัก3ปี4ปีเนี่ยเราก็จะตกผลึกในเรื่องของความคิดว่าการเรียนพระบาลีเนี่ยเป็นสิ่งที่รักษาคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามภาคเพียรว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยก็คือพุทธพจน์คำสอนของพุทธเจ้าโดยที่เราเรียนไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้คำสอนต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้บัญญัติไว้นะครับสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ทุกคำสอนเลยการใช้ชีวิตเนี่ยรู้สึกว่ามันง่ายขึ้น

ึ้นนะครับแล้วก็มุมมองที่มีต่อโลกก็ดีขึ้นครับมีทัศนคติที่ในเชิงบวกนะครับเพราะว่าหลักธรรมที่เราได้เล่าเรียนมาเนี่ยสามารถที่จะช่วยบรรเทาความคิดของเราแล้วก็สามารถเป็นตัวนำทางในการเดินในการใช้ชีวิตของเราได้เป็นอย่างมากครับเมื่อสอบได้ไปเรียนธรรม9ประโยคแล้วก็รู้สึกว่าความฝันของเราที่ตั้งไว้ตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับได้สำเร็จในปีนี้ปี2569ก็รู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สอบได้แล้วก็โดยเฉพาะสอบได้ขณะเป็นสามเณรก็จะได้รับพระราชทานในการอุปสมบทเป็นนาคหลวงในวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นเกียรติต่อวงตระกูลวันนี้ได้มีโอกาสมารับมุทิตาที่วัดพระธรรมกายนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาวัดพระธรรมกายนะก็รู้สึกว่าวัดแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ใหญ่มากครับแล้วก็การจัดงานก็ยิ่งใหญ่มากถือว่าเป็นเกียรติได้เห็นศรัทธาของญาติโยมสาธุชนนะครับทั้งหลายท่านนะครับเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ดีใจมีปีติยินดีที่ญาติโยมสาธุชนได้เห็นความสำคัญในการเล่าเรียนพระบาลีภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับเพราะว่ามีการเดินบนพรมแดงนะครับที่เขาจัดไว้ก็รู้สึกว่าญาติโยมสาธุชนก็จะได้เห็นพระนาคหลวงหรือว่าพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ไปเรียนธรรม9ประโยคเดินโชว์ตัวก็รู้สึกตื่นเต้นมากต่อสายตาญาติโยม

คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีได้รวมสืบสานอารยประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาด้วยการทำวัดแด่พระมหาเถระตามวัดต่างๆในจังหวัดจันทบุรีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีได้ทำวัดพระผู้ใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาจำนวน6วัดประกอบด้วยพระวชิรกิจจากรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค13เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินพระครูสุจิตกิตติวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดบ้านอ่างพระครูพุทธบทบริบาลเจ้าคณะอำเภอเขาคิจกูดเจ้าอาวาสวัดพลวงพระครูพิพิธพัฒนาการรองเจ้าคณะอำเภอเขาคิจกูดเจ้าอาวาสวัดท่าอุดมพระครูสุวรรณวิสุทธิวงศ์เจ้าคณะตำบลพลวงเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีรามและพระครูวินัยธรวสินจันทกันโตประธานสงฆ์ธุดงคสถานจันทปุระสำหรับการทำสามีจิกรรมหรือทำวัดพระผู้ใหญ่เป็นการถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์ตามประเพณีของคณะสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาเป็นการแสดงความสามัคคีในหมู่สงฆ์ได้มีโอกาสขอขมาพระมหาเถระและได้รับศีลรับพรและรับฟังโอวาทจากพระผู้ใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและทำงานพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังพระธรรมเทศนาณสวนสาธารณะเทเรปทาวเวอร์กรุงเบอร์ลินเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากลและส่งเสริมสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเบอร์ลินร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมณสวนสาธารณะเทรปทาวเวอร์กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิวงศ์วระโชโตได้นำจัดกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิเยอรมนีรัสเซียและ

โปแลนด์โดยทุกท่านได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ทุกคนยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและน่าเลื่อมใสทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานเปิดเผยว่าการเลือกจัดกิจกรรมในพื้นที่สวนสาธารณะช่วยเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าถึงการทำสมาธิได้ง่ายขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการ

ส่วนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้กราบทำวัดพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะพระสมุรวีธรรมธิโตได้นำคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตาเดินทางไปกราบถวายสักการะกระทำสามีจิกรรมทำวัดพระผู้ใหญ่ในรัฐมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาจำนวน2วัดโดยได้กราบถวายสักการะหลวงพ่อบุญส่งรัตนโชโตวัดลาวฟาร์มิงตันและพระมหาสังฆาธิบดีเมืองสางวัดมุนีโชโตรามซึ่งในโอกาสนี้พระมหาเถระผู้ใหญ่ทุกรูปได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณที่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตามากระทำสามีจิกรรมตามประเพณีของคณะสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาพร้อมกันนี้ยังได้เมตตาให้โอวาทและสนทนาธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและการทำงานร่วมกันเพื่อพระพุทธศาสนาต่อไปสำหรับการทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสงฆ์อย่างหนึ่งที่งดงามเป็นแบบแผนที่นำปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่บรรพกาลเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาแล้วจะมีการทำวัดนิยมทำกันแรม2ค่ำและแรม3ค่ำเดือน8ซึ่งเป็นสามีจิกรรมที่พึงกระทำต่อกันระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่โดยผู้น้อยแสดงอัปจายนะธรรมต่อผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็อาศัยความอนุเคราะห์เกื้อกูลตั้งความปรารถนาดีมีไมตรีจิตต่อกันนับเป็นธรรมเนียมและประเพณีที่ก่อให้เกิดแนวประสานสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานสั่งสมบุญเพื่อสืบสานอารยประเพณีในต่างแดนกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความปลื้มปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้รับชมวิดีโอประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเดือนกรกฎาคมและวิดีโออวยพรวันเกิดแก่กัลยาณมิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคมพร้อมรับของที่ระลึกและคำอวยพรจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรคิมมาตสุขกัลยาณมิตรวินเซนต์กัลยาณมิตรซาร่ากัลยาณมิตรเจสันขันธรังสีคิมเบอรี่เป็นประธานทอดผ้าป่าส่วนพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยาณมิตรพวินกัลยาณมิตรสมพลและกัลยาณมิตรดวงชีวันตั้งทวีกูล

ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยใจที่ตั้งมั่นและเลื่อมใสศรัทธาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจและปิติในบุญค่ะสำหรับพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่แม้พุทธศาสนิกชนจะอยู่ห่างไกลถึงต่างประเทศแต่ก็ยังคงตั้งใจมาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้เหนียวแน่นสืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดประทีปและปฏิบัติธรรมร่วมกันเนื่องในวันเพ็ญอาสาฬหบูชาเพื่อสืบสานอริยประเพณีอันดีงามและน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นครบองค์สามเป็นครั้งแรกของโลกค่ะสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิร่วมกันอย่างสงบเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่พระอาจารย์แจ็คกี้ศีลสังวโรจะได้แสดงธรรมเพื่อชี้แนะแนวทางธรรมะในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระไบดิกากิตติกิตติโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัสได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมการจุดเทียนและเวียนประทักษิณรอบพระพุทธรูปจำนวน3รอบเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยแสงเทียนที่สว่างสวยพร้อมกับใจที่สงบนิ่งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งซึ่งการจัดการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้หยุดใจนิ่งเพื่อสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้มีโอกาสมาพบปะสร้างความสามัคคีและร่วมกันปักหลักเผยแผ่สันติสุขรวมถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อย่างลากลึกในทวีปอเมริกาอย่างมั่นคงสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดบึงกาฬอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง17อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายค่ะ

ุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปานังขันติมูลังนิกันตติความอดทนย่อมตัดมูลเหตุความชั่วทั้งปวงสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใด มีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกได้ถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้ว

ตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญ น้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้า ขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระนั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกัน

มิทุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีเจตเลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือเรือเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้บรม

มาด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกะวิทุรู้แจ้งโลกอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายพักวาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรื่องคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหา

คุณใหญ่เป็นนิดเป่าประจำด้วยผลของบุญนั้นนักดนตรี 60,000 ห้อมล้อมทุกเมื่อในกับที่91กับนี้ด้วยบุญที่บำรุงพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่ด้วยผลของกรรมนั้นไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยนี่เป็นผลของการบำรุงพระพุทธเจ้าในกับที่94แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ16ครั้งมีพระนามว่ามหานิโคสะมีกำลังมากชาติสุดท้ายดอกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยนิดหน่อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์จึงขอเรียนเชิญกรมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันทักทวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเกลือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวานบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาอาจารย์คนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกิติรัตนโอภูนันดารุธรรมโมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระมหาด็อกเตอร์เศรษฐวิทย์เศรษฐวิโชพระสมณึกสมัญชัยโยพระภิกษุรุ่น34แก้วธรรมชัยพระธรรมรัตน์จันทะสุทโธพระโอภาสปัญญาโภพระชัยวัฒน์อันตันทันโตพระบายอั้นพระพัสโรพันนัทวุฒิพุทธินันโทพระดร.เทระพันธ์กุลันทีโลพระบุญช่วยจันโทภาโสพระอิสรภาพยะสินโทพระปรัชญาปัญญาธิโกพระครูภาวนาจักรวิเทศพระครูวิเทศชยาภิวัฒน์พระมานะชุติวโรมพระมหาทศวรรษธรรมวังโสพระมหาด็อกเตอร์สุริยานทิตาปทาโตพระอาจารย์และกรมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปรียาพรพรหมภักดีและกรมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศแห่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดนันตระกวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์วัดพระธรรมกายฟลอริดาวัดพระธรรมกายไลแลนด์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายฮัมบวร์กวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายปาล์มบีชวัดพระธรรมกายโอซาก้าวัดพระธรรมกายเบนเยียมวัดพระธรรมกายเบอร์ลินกรมิตรอันนันอัศวะโพคินกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัตราสุรสุประสิทธิ์มานโนทิพย์นัดเรือพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยาพรตแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกัมมิสุรีพรชญาสุจริตแลครอบครัวโตการัญญเสนกัมมิสุริยะสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกัมมิกิติวัฒนาพรกะตาพลปีชนาพรสุขสว่างมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกรมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เบนจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริต
นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์และวิสุทธิ์ญาณวรุฒิวริ

สามเป็นอะไรไม่รัดกระมิดวีระศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนเรมากรุ่งแจ้งกระมิดมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกระมิดสุวรรณสุวัตรสุรชัยตันตินิรามัยที่มาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงที่เด่นแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงดร.กุฏิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิเรือนพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรรันพันประภาบริปัจเจยาแม่ศาสิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรชัชชนียาชัญญาสิริเจริญกมิตรศรีวรรณาลหันติรานนท์กมิตรอภิชาติเทพสดินณอยุธยากมิตรปิยนันท์บุญสูงกมิตรสุวภีพงสุวรรณคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรอุตสาหสกุลไทยพลตำรวจเอกวราศิษฐ์พลเลิศทีมรวยสำเร็จเข้าถึงธรรมกมิตรตันเทียนเหรียญกมิตรลีชินวีกมิตรหลิวฉงซิ่งหลิวฮั่นเจ้ากมิตรสิริพรสีผลแผ้วกมิตรพรณีสีผลแผ้วลูกเรือนธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์นายแพทย์บุญธนิตสริรเพนโอทากานนท์กมิตรพรวิภาสุมทากมิตรพวินตั้งทาวีงกูลพ่อนุสรสุภตะแม่ยุพินสุกตะด็อกเตอร์นัทนราครอบครัวจุลเวชกมิตรประเสริฐสปันนาณราวดีกมิตรสุพนาฏปริมธาราหลายสิริโรดพลอยนภัทรวีรนันท์กมิตรวัชรคุณจิรภาพัฒวีระดาสุทัชชาวัฒนะเกษมนาถกมิตรยุพินดิเรกธรรมปรีชากมิตรดาราประกิตสุภพิโรจน์กมิตรประคองยอดแวฉัตรกมิตรมริวันศรีสวัสดนางพญาแพงดีวิลาวันกมิตรอัครพักตานทรากมิตรพนมพิพัฒนวงศ์กมิตรพ่อสมชายหรือชัยกระมิดกัญญาแสงอินกระมิดเชิดประพิษครอบครัวเมทางกูลกระมิดเพียงรัตสาตรสิงกระมิดสิริวันเนสิริมาวดีกระมิดสุวรรณวัชระนิติธรรมกระมิดอนภัทรเกียรตินวนันกระมิดอาจุ้งแซ่วันกระมิดพิทูลรามวิริยะพงกระมิดแม่เง็กเฮียพ่อเยเกแซ่ตั้งพ่อหลวงน้อยสมแม่หลวงจันแก้วสารพ่อวิโรธหัสสะวรพันธ์แม่คำเผยวงธรรมทันตแพทย์หญิงปณิตานันโพพงยมิตรวริญญาฉันทรัตนโชติยมิตรม่วยแงงแซ่ซิมยมิตรรัศมีอันทีศิลเวทยมิตรช่อราตีนันจนาประยงยมิตรสมพิษยนนาวางยมิตรหุยซินเมดิเตชันกรุ๊ปมาเดเซียหุยซินเมดิเตชันกรุ๊ปกมิตรดารากรเกรียงศักดิ์แซ่ดีกมิตรคอสูเละกมิตรลีทีเยตการจนามกมิตรกมลรัตใต้ธงชัยกมิตรกรกริยาสันติยานนท์กมิตรการจนาวันธนาเพิ่มบุญมากมิตรขาล้วนแซ่ตั้งกมิตรระดาวันและครอบครัวสัจจาการคุณผลแก้วกมิตรจันทิมาวัฒนพงศ์วณิชกมิตรทมลวันรัตนเลิศนาวีกมิตรประสิทธิ์ลัดดานนครผู้นำบุญแก้ภูธรหกและกลุ่มสระบุรีรวยพ่อสวงแม่จรสีอุสนาจิตพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัตรแม่น้องเรือนทำกำแพงแสนกมิตรชื่นจิตเบญจพลสิริจิตกมิตรอุเทนเบญจพลสิริจิตกมิตรประกอบจู่ทองมิตรรจนาแลนดี้กมิตรสุวรรณโพดรีบ่าวกมิตรราชีพรบานสงกมิตรวรพงศ์วิโรจน์ธนานุกูลมิตรวรินพรมันธนาพรมิตรวิทวัฒนิพาครอบครัวเหลืองตั้งวโรดมกมิตรอัธยายุพินปัญจมูลกมิตรสามีตามพระลานุกูลดร.สุนันทิพย์ที่ภากรกมิตรสุปฏีทวนพนิดาศรีเกณฑ์กมิตรอือกิมปิวตังแฉงบ้วยบุญสิริวัฒนกุลกมิตรอุดรจันทรกมิตรสุนทรสายันบุญเครื่องศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวน

ธีระวสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: อะคิเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: พระเดชพระค
0: ุ
1: ณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระม

0: ดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข
0: ้
1: าถ
0: ึ
1: งพระธรรมกาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้
1: แจ
0: ้
1: งแทงตลอด
0: ในวิ
1: ชาธรรมกาย
0: รู้
1: แจ
0: ้
1: งแตกฉาน
0: ทั้
1: งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: ญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มี
0: ดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ท
0: ิ
1: พยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ป
0: ั
1: ญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พ
0: ุ
1: ทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธรรมจ
0: ักษุ
1: ธรรม
0: ัน
1: ตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ให้ถ
0: ึ
1: ง
0: พร
1: ้
0: อมด
1: ้
0: วย
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งร
0: ู
1: ปสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลาภยศส
0: ร
1: รเสริญส
0: ุ
1: ข
0: ม
1: ร
0: ร
1: ค
0: ผลน
1: ิ
0: พพาน
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ มหาศาล
0: เอาไว
1: ้
0: ใช
1: ้
0: สร
1: ้
0: างบารม
1: ี
0: มีสมบัติ
1: อ
0: ัน
1: จิน
0: ไ
1: ต
0: ท่
1: านใช
0: ้
1: ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: ม
1: ั่
0: งค
1: ั่
0: งม
1: ั่
0: งม
1: ี
0: ท
1: ุ
0: ก
1: ๆ
0: อน
1: ุ
0: ว
1: ิน
0: าท
1: ี
0: ว
1: ัน
0: ค
1: ื
0: นล
1: ่
0: วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให
1: ้
0: บริส
1: ุ
0: ทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ว
1: ัน
0: ค
1: ื
0: นล
1: ่
0: วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให
1: ้
0: พระธรรมกายภายใน
1: สว
0: ่
1: าง
0: สว
1: ย

0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้ได้สร้างบารม
0: ี
1: มากมายเพียงนั้น
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้บังเกิดด้
0: วย
1: ทิพยกาย
0: ที่รุ่งโรจน์สว
1: ่
0: างสว
1: ยด้วยสหัสเรืองสี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: วงบุญพิ
0: เศษ
1: เขตบรมโพธิสัตว
0: ์
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
0: ้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จงเป็นผลสำเร็
0: จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระส
1: ั
0: มมาส
1: ั
0: มพ
1: ุ
0: ทธเจ้า
1: ทุกพระอง
0: ค์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผ
1: ู
0: ้ปรา
1: บ
0: มาร
1: จนทุกประการเทอญ
0: นิพพานะปัจจะโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายปรันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: มิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภักขวันโตสาวกกะสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมียิ่งขึ้นไปกับฤาษีบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์กับ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนะมะ

0: อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
1: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทิน
1: อันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้ง

0: ิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัจฉา
1: อัพยาปัจฉา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้

0: ชลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติในโอกาสครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายเซียเติ้ลในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ4บุญใหญ่ทอดผ้าป่าตักบาตรถวายจตุปัจจัยทยธรรมและร่วมสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์เซียเติ้ลดวงแก้วแห่งความสำเร็จสมปรารถนาที่น้อมอัญเชิญมาเพื่อนำพาชาวโลกได้เข้าถึงธรรมเงินทุกบาทปัจจัยทุกดอลลาร์ที่ท่านสละมาด้วยความเลื่อมใสจะแปรเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะแผ่ขยายไปทั่วโลกเพราะการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนับเป็นมหาทานบารมี

เราต้องละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาละอย่างไรเราต้องเดินในช่องทางของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนี้เองใจต้องหยุดทีเดียวถึงจะละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้เริ่มต้นต้องหยุดเชียวพอหยุดกึกเข้าก็ได้การทีเดียวพอหยุดกึกเข้ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดับหมดถ้าว่าไม่หยุดแล้วก็เป็นไม่ได้การทีเดียวไปไม่รอดไม่พ้นทีเดียวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิต

0: ได
1: ้เมื่อเข้าสว่างโลกความสว่างด้วยเมื่อเข้าสว่างโลกความสว่างด้วย
0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัว

ข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจาน

บรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่ง

0: ทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญก็ขอเจริญพรในวันนี้ก็เป็นวันพระก็เป็นวันที่เหมาะแก่การเข้าวัดปฏิบัติธรรมและฟังธรรมจากนี้ไปขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทำใจให้เบิกบานผ่องใสนึกถึงบุญและติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ณบัดนี้
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ลากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี้มันนี้มานิแม่นิมันนิมานิแม่นิมันนิมานิ
2: หมายอย่างจ๊ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้ทำไมเก่งๆเน
3: าะ
2: ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: สาธ
2: ุหรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสนธิกันจ้ะ

0: เริ่มพรรษาแห่งการบรรลุธรรมกันนะจ๊ะขอตั้งใจว่าพรรษาแห่งการบรรลุธรรมนี้จะเป็นพรรษาที่พระเห็นพระ
1: สาธุ
0: เนนเห็นพระ
1: สาธุ
0: โยมก็เห็นพระดีไหมจ๊ะ
1: ดีครับ
0: ส่วนการจะเห็นพระภายในก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเกินไปกำลังพอดีพอถึงจุดพอมันก็ดีพอถึงจุดดีก็เพียงพอนะพอดีพอสู้ไม่ยากกับพระเราทุกคนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องไปแสวงหาอยู่ที่ไหนเลยอยู่กับเนื้อกับตัวเรามาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดพระธรรมกายถ้าไม่ได้อยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในเขาไม่ได้อยู่ในห้วยน้องคลองบึงหรือตามดวงดาวต่างๆนะจ๊ะแต่อยู่ในตัวของเราทุกคนจ้ะดังนั้นถ้าเราตั้งใจทำความเพียรอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยยังไงเราก็ต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนนี่นะแต่ก็ไม่ได้ง่ายเกินไปคือไม่ง่ายสำหรับคนขี้เกียจถ้าขี้เกียจแล้วอะไรก็ไม่ง่ายนั้นนี่เนาะดังนั้นเราแค่ขยันและทำให้ถูกหลักวิชารับรองพรรษานี้เราต้องสมปรารถนากันอย่างแน่นอนทุกคนจ้ะ
1: สาธุ
0: อย่าให้พรรษานี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ฤดูนี้เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมเพราะไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนไม่อ้าวเกินไปอากาศกำลังพอดีสดชื่นเหมาะสมที่เราทุกคนจะตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวส่วนลูกพระลูกเนนนอกจากจำพรรษาในอาวาสแห่งนี้แล้วก็อยากให้ลูกพระลูกเนนรวมถึงอุบาสกอุบาสิกาได้อยู่จำพรรษากันทุกคนพระก็จำพรรษาโยมก็ต้องจำพรรษาในขอบเขตแห่งวงกายที่ยาว
1: นะกว้างศอก
0: คือร่างกายของเรานี่เองนี่จ้ะเพราะนั้นจะไม่ส่งใจไปที่อื่นให้ใจอยู่ภายในตัวของเราไม่ว่าจะนั่งนอนยืนหรือทำภารกิจอะไรก็ตามให้เอาใจมาอยู่เอาใจมาหยุดภายในวงกายของเราตรงนี้นะจ๊ะส่วนใครทำความเพียรยังไม่สม่ำเสมอเรียกว่ามีวัฏจักรที่ fit for full นี่พอเริ่มต้นคำภาษาก็ fit กลางภาษาก
1: ็
0: พอเชียร์หน่อยก
1: ็
0: นี่ใจฝึกมาก็รู้กันทีหนึ่งนี่เนาะลูกๆนักเรียนอนุบาลต้องไม่ fit for full แต่ต้องฟิตนี่เอาจริงอาจารย์แค่นี้นี่นะแล้วก็อย่าลืมมาดูว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมนี่นะบอกว่าในภาษาการบรรลุธรรมนี้ผู้ที่ขยันนั่งธรรมะจะเพิ่มขึ้นมากหรือเพิ่มทั้งหมด
1: เพิ่มทั้งหมด
0: ในระดับที่ครูไม่ใหญ่ก็รู้สึกอัศจรรย์นี่จะอัศจรรย์ต้องทั้งชั้นตั้งฟิต
1: ฟิต
0: ไม่ใช
1: ่ฟิตพอคู
0: ่นี่นะต้อง
1: ฟิต
0: จ้ะนี่ระดับนี้ครูผู้ใหญ่จะรู้สึกอัศจรรย
1: ์
0: นี่นะนอกจากจะเป็นบุญตัวเองแล้วครูผู้ใหญ่ก็จะได้บุญตรงนี้ด้วยที่ได้อนุโมทนาสาธุการครูผู้ใหญ่จะชื่นใจอาจารย์นี่ครูผู้ใหญ่ขอให้ลูกๆสมปรารถนาในการเข้าถึงธรรมกันทุกๆคนนะจ๊ะแล้วก็มีไฟแห่งการสร้างบารมีที่สว่างสวัยยิ่งขึ้นไปเลยนะจ๊ะนี่เนาะพรรษานี้ลูกต้องบริสุทธิ์บางช่วงทุ่มบ้างสุดเลิกแล้วหยาบละเอียดเร่งสุดยวดยิ่งทุ่มชีพเถอะลูกแก้วอย่ารั้งรีรอ

0: วันนี้มีจดหมายจากลูกบาสิกาถึงครูไม่ใหญ่ตอนเผยคาถาลับสามคำกับเคล็ดลับพระอาทิตย
1: ์
0: เปิดรายการด้วยเพลง

0: การนมัสการหลวงพ่อจะเป็นสุดยอดไอดอลของลูก โลกอุบาสิการ ัตนสิริบันทิชัยและลูกจอยเป็นหน้าอาสลัมอุบาสิกาหัวหน้าภาคนครหลวง6แล้วหน้ากองอาคารคุณยายนี่ถ้าไม่อยากให้หัวใจระทึกรอตรึกใจไว้ที่ศูนย์กลางกายเพราะชีวิตที่ลอยไปด้วยความท้าทายต่อไปนี้จะทำให้ทุกคนรู้คาถาลับใครอยากรู้คาถาลับยกมือขึ้นโอ้ยกทั้งห้องเลยเนี่ยแต่การจะบอกคาถาขอพักโฆษณาเล่าชีวิตที่ไม่เหมือนใครตั้งแต่ยังเล็กขณะที่เด็กคนหนึ่งสนุกกับการอ่านการ์ตูนแต่ลูกกลับหลงไหลในการอ่านหนังสือธรรมะจนกระทั่งลูก13ขวบชีวิตก็พลิกเพราะมีเพื่อนเด็กวัยเดียวกันพาลูกมาวัดพระธรรมกายพอมาถึงลูกก็รู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาในแดนมหัศจรรย์ที่อัดแน่นไปด้วยความน่าค้นหาจนถึงการสมัครเป็นอาสาสมัครเป็นแอกจราจรตั้งแต่วันแรกนับจากนั้นทุกเย็นวันศุกร์เด็กหญิงจอยตัวกระเปี๊ยกก็ถือกระเป๋าตุงๆสองใบใบหนึ่งใส่เสื้อผ้าอีกใบคือกระเป๋านักเรียนมุ่งหน้าสู่วัดบุกลุยเตรียมงานจราจรเอ้ยเธอเชื่อนะเป็นอุบาสิกาแต่ทำหน้าที่จราจรทั้งตอกหมุดโอ้โหรอยปูนขาวทำช่องจอดรถจดทะเบียนรถยืนโบกรถเข้าวัดตั้งแต่คันแรกจนส่งรถออกคันสุดท้ายเดี๋ยวตอนนั้นมีกี่คนจ๊ะอุบาสิกาม
1: ีประมาณ 5-6 คนค่ะ
0: นี่ภาพถ่ายกับครอบครัวในวัยประถมจุดเริ่มต้นเด็กหญิงจอย

0: เยอะแยะหมดเลยครั้งแรกที่มาวัดลูกมารับบุญอาสาสมัครเป็นนายจราจรตอนอายุ13ปีผู้หญิงทำหน้าที่จราจรนี่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยทำไงมันจะจราจร
1: ก็ทั้งแบบว่าเตรียมงานค่ะแล้วดูแลอาสาสมัครแล้วก็โบกรถแล้วก็ทำทะเบียนติดต่อรถเช่ารถบัสจ่ายเงินค่ารถบัสเงี้ยทำทุกอย่างค่ะหลวงพ่อ
0: ทำทุกอย่างโอ้โหนี่ตั้งแต่อายุ13เนี่ยที่สำคัญลูกยังชอบนั่งสมาธิและตรึกธรรมะถึงขนาดมีอยู่วันหนึ่งขณะเอนตัวนอนปรากฏว่าดวงสว่างเท่าฟองไข่แดงของไก่ก็ผุดขึ้นที่ศูนย์กลางกายจึงทำให้ลูกเกิดความเชื่อมั่นในวิชาธรรมกายขั้นสุดถึงกับมีอุดมการณ์อันแรงกล้าในใจว่าแม้ตอนนี้เราจะเป็นเพียงเด็ก15ขวบแต่เมื่อเรียนจบเมื่อไหร่เราจะอุทิศชีวิตเข้ามาสร้างบารมีในวัดทัน

0: ที
1: ่สาธ
0: ุนี่นะตอนที่เรียนจบคณะบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพลูกก็กระโจนกันมาเป็นอุบาสิการุ่นที่13
1: สาธ
0: ุเมื่อวันที่9มิถุนายน2539
1: สา
0: ธุดังที่เคยตั้งใจไว้ตอนอายุ15ขวบบัณฑิตทั้งโลกสุนักปราชญ์ทั้งธรรมสำหรับอบรมบุคลากรระดับ3ชนพวกเราได้รับบุญทุกอย่างเลยเพราะไปยกเ
1: ร
0: ื่องการก่อสร้างต่อมาปีพุทธศักราช2540ลูกก็ฝึกงานที่สำนักคาเรมิสากลอยู่ทีมแก้วสัมพันธ์สิ่งที่ท้าทายสุดคือการแจ้งข่าวบุญซึ่งลูกเป็นคนขี้เกรงใจแต่ก็ไม่รู้จะไปบอกยังไงให้คนทำบุญก็บอกธรรมดาจนวันหนึ่งหลวงพ่อธรรมโยมาที่สำนักงานคณะสากลโรคไม่รอช้าคลานเข้าไปกราบขอคาถาและประโยคเด็ดจากหลวงพ่อทันทีหลวงพ่อส่องยิ้มเมตตาบอกคาถาเปลี่ยนโลกให้สามคำเน้นๆว่าให้จำนะสามคาถาจากใจจอยแล้วแปลว่าอะไร
2: ก็ถามหลวงพ่อค่ะว่าจะไปบอกบุญต้องทำยังไงค่ะวิธีการพูดค่ะหลวงพ่อก็บอกว่าให้จำแค่3คำเนี่ยค่ะว่าจากใจจอยก็ให้เราพูดแบบว่าจากใจของเราออกไปค่ะให้เจ้าภาพ
0: เราก็รู้สึกปลดล็อกความกลัวทั้งหมดในพริบตาจนขอพรรณนาว่าโอ้ดูนะดูคำพรรณนาไม่ธรรมดาเลยคำสามคำจำมั่นหลวงพ่อสอนเป็นคำพรพลิกผันคลายหวั่นไหวจากใจจอยถ้อยคำล้ำเกินใครลุกหัวใจให้ลูกสู้กู้ท่าทำโอ้นี่ขนาดพรรณนานั่นเนี่ยเคยหลวงพ่อสอนเนี่ยเอ่ยปากพูดออกมาจากใจจริงแล้วเจ้าพ่อจะสัมผัสได้ถึงความปรารถนาดีที่อยากเขาได้บุญจริงๆคาถาจากใจนี่เนาะให้กับพระคาถาตอนไปสำนักคณิตสมัยก่อนเนอะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับอ๋อแต่วันนี้ลูกเราดำทนก็ยังคงเฝ้ารอหลวงพ่อ
1: ใช
0: ่เมตตากลับมาเยี่ยมอีกครั้งโอ้
1: ใช่

จนวันหนึ่งหลวงพ่อถามลูกแบบสายฟ้าแลบโอ้แลบช่วยหลวงพ่อรับหน้าที่นี้หนึ่งในห้าได้ไหมจ๊ะซึ่งลูกก็งงมากงงอ่านอะไรเพราะไม่เชื่อว่าเราจะมีศักยภาพอะไรป่านนั้นเพราะเป็นแค่น้องใหม่หน้าตาหน่อมแนมน่าจะแล่มจะเพิ่งเข้าสำนักไม่นานถึงจะหน่อมแนมแต่ลูกก็ตอบตกลงทันทีนี่เนาะได้ทำทุกโครงงานพระศาสนาทั้งหมดให้หลวงพ่อพอใจโดยไม่ต้องห่วงกังวลในเรื่องนี้เลยสาธุจ้าและจากคำสอนหลวงพ่อที่ว่าหลวงพ่อขอยืมกายหยาบลูกๆอาศัยปากกับขางลูกออกไปทำหน้าที่กับมิตรเจ้าของบุญเขามีอยู่แล้วแค่ออกไปทำหน้าที่กับมิตรนะจ้าแม่ลูกจะเข้าใจแต่ก็ไม่ทราบซึ้งจนกระทั่งเช้าวันหนึ่ง

0: ลูกแปลกใจมากเมื่อหลวงพ่อมาที่สำนักงานตั้งแต่เช้าตรู่แล้วก็ดิ่งมาทักลูกว่าทำไมไม่ออกไปแจ้งข่าวบุญนี่นะไม่รู้ว่าตอบว่าไงนะแต่ได้ก็มอบหมายลูกไปแจ้งข่าวบุญใหญ่กับเจ้าภาพท่านหนึ่งให้รับเป็นเจ้าภาพป้องประวัติศาสตร์นี่จ้ะท่านจะพาท่านนี้เหรอ
1: คร
0: ับ อ๋อท่านนี้เนาะ
1: ครับ
0: รู้จักไหม
1: รู้จัก
0: จากเหตุการณ์นี้ลูกจึงเชื่อหมดใจว่าหลวงพ่อเขายืมแต่ปากกับขาเราไปทำหน้าที่
1: คร
0: ับ เพราะเจ้าของบุญเขาไม่อยู่แล้วจริงๆนี่โอ้

0: ความน่าตื่นเต้นการทำหน้าที่ยังพุ่งทะยานไม่หยุดยั้งช่วงงานสลายร่างคุณยายกับบุญมยุระนาวากาศที่หลวงพ่อแบบจำลองเทวรถมยุระนาวากาศขนาด2 ฟุตกว่ามาส่งให้ลูกแล้วบอกแค่สั้นๆว่าให้ไปแจ้งข่าวบุญกับเจ้าภาพคนหนึ่งแล้วพอเจ้าภาพเห็นเท่านั้นแหละก็ปลื้มขั้นสุดประดุดรอคอยเป็นเจ้าของบุญนี้มีอย่างยาวนาน
1: สาธ
0: ุบุญทุกๆบุญรู้มีเจ้าของรออยู่แล้วจริงๆค่ะ
1: นี่
0: เจ้าภาพยิ้มเลย

0: ต่อมาหลวงพ่อก็ให้ลูกไปแจ้งข่าวบุญทำผ้าคลุมเรือนทองของคุณยายอาจารย์และในวันที่จะผ้ามาถวายทองคำเพื่อทำผ้าคลุมลูกอยากได้บุญใหญ่นี้ด้วยอย่างจับใจจึงปิดบัญชีตัวเองทั้งหมดไปซื้อทองคำมาได้หนึ่งกิโลเฮ้ย
1: กิโลครับกิโล
0: อันหนึ่งบาทหนึ่งบาท
1: เกือบโลนะครับ
0: โอ้
1: เกือบโล
0: เป็นก้อนเล็กๆขนาดเท่าเม็ดข้าวโพดแล้วก็ไปซ่อนไว้ใต้ทองคำก้อนใหญ
1: ่
0: ที่วางทับๆปกคลุมจนไม่มีใครเห็นทองคำเม็ดเท่ากับโพดของลูกได้โอ้เล่นฉลาดนะขณะที่เจ้าบ้านกำลังจะยกพานถวายกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้คนมาเรียกลูกให้เข้าไปร่วมถวายด้วยหลังถวายเสร็จส่งเจ้าภาพกลับ อันใดนั้นหลวงพ่อธรรมชโยกลับเอามือหยิบทองที่อยู่ด้านบนออกเราก็รู้ถึงสิ่งที่ลูกซ่อนเอาไว้แล้วลูกไปหยิบทองคำเม็ดจิ๋วของลูกขึ้นมาโชว์เม็ดจิ๋วเน
1: า
0: ะแล้วถามว่านี่ของใครจ๊ะลูกสะดุ้งสุดตัวปลื้มบอกไม่ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกว่าของลูกเองหลวงพ่อจึงให้พรและบอกในสงฆ์ที่เปลี่ยนชีวิตลูกไปตลอดกาลว่าทองมีคุณสมบัติที่งดงามมีคุณค่าตั้งแต่เกิดตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ต่อไปนี้ชีวิตลูกจะมีคุณค่าตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งเป็นอะไรที่มีทั้งปลื้มทั้งอัศจรรย์ใจที่หลวงพ่อรู้ได้ไงว่าลูกซ่อนทองเอาไว้กลายมาเป็นความปลื้มติดตาตรึงใจมาถึงทุกวันนี้บุญถวายทองคำพระธรรมภาคุมเรือนทองคุณยายเป็นบุญใหญ่ที่ประทับแน่นอยู่ในใจลูกแต่ยังคงปลื้มปิติไม่รู้ลืมค่ะ

0: บุญมากมากเลย
1: สาธุ
0: ที่มีส่วนแห่งบุญอย่างนี
1: ้สา
0: ธุนับจากนั้นลูกก็ทำหน้าที่กันวิจัยข่าวบุญสุดตัวลูกปลื้มมากที่ลูกได้แจ้งข่าวจนเจ้าภาพคนสำคัญได้มาเป็นหนึ่งในประธานกฐินปี2544ทันเวลาอย่างมหัศจรรย
1: ์
0: เราเป็นปีสุดท้ายที่มีสรีระร่างของคุณอาจารย์อยู่ในเรือนทองนี่จากคณะเจ้าภาพประธานกฐินปีประวัติศาสตร์ปีสุดท้ายที่สรีระร่างคุณอาจารย์ประดิษฐานนะเรียนเราสาธุโอ้ท่านนะว่าแต่ละท่านยังหนุ่มยังสาวอยู่เลย
1: ใช่
0: แต่มาปี2557แล้วก็ได้รับตำแหน่งที่ท้าทายหัวใจที่สุดคือหัวหน้าภาคนครหลวง6เลยจะกำหนดนโยบายของการบริหารภาคได้เรียนแบบสุดยอดไอดอลของลูกเพราะลูกจำได้แม่นแสนแม่นว่าหลายครั้งที่ลูกไปนั่งสมาธิบนดอยสุเทพกับหลวงพ่อช่วงที่หมู่คณะยังไม่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมตัวเองเลยหลวงพ่อต้องเสียสละตากตามทุ่มเทชีวิตจิตใจสอหาสถานที่สร้างที่ปฏิบัติธรรมให้กับลูกๆทั่วโลกที่จะมาภายหลังหลวงพ่อจะออกตั้งแต่เช้าจรดค่ำขึ้นทุกดอยจนรถพังไปหลายคันเพราะให้ความสำคัญการปฏิบัติธรรมที่สุดอีกทั้งยกนั้นหลวงพ่อยังสร้างบุญนำบุญและคนในองค์กรที่เข้มแข็งจากการได้ไปนั่งสมาธิบนดอยกับหลวงพ่อฉะนั้นโลกจึงไม่รอช้า

0: อนุญาต COPY หลวงพ่อโกปี้มาเป็นนโยบายของขอโลกทันทีฮะ
1: โกปี
0: ้ไม่ใช่โกปี
1: ้ไม่ใช่โกปี้
0: อ๋อ
1: โกปี้มันอร่อยนะคร
0: ับ คือเน้นเรื่องการจับปฏิบัติธรรม1สัปดาห์ตามไซต์ต่างๆที่หลวงพ่อสร้างไว้ให้และตะลุยลงบ้านกัลยาณมิตรชวนคนมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบางพลี
1: สาธุ
0: จนที่นั่งไม่พอเจ้าภาพจึงสร้างศูนย์ให้ใหม
1: ่
0: และยกให้พระเป็นอัศจรรย์โลกทำแบบนี้จนมีคนเข้าถึงความสุขภายในเข้าใจมโนปฏิทานกลายเป็นผู้นำบุญที่เข้มแข็งล้อมลุยในทุกภารกิจได้มากถึง 2,000 กว่าคน
1: สาธุ
0: เคล็ดลับที่ทำให้เราไม่พูดนำบุญจำนวนมากและเข้มแข็งมาจนถึงทุกวันนี้คือการจัดปฏิบัติธรรมเพื่อหล่อหลอมกันอย่างสม่ำเสมอโดยดำเนินตามแนวทางหลวงพ่อค่ะ

0: คล็ดลับจากพระอาทิตย์ใครอยากรู้ยกมือขึ้นก็ไปหาความรู้เอาเอง
1: อยากฟังตอนนี้เลย
0: แล้วเคยเรียนถามหลวงพ่อว่าการดูแลเจ้าภาพผู้ใหญ่ต้องทำอย่างไรหลวงพ่อก็ตอบว่าเจ้าภาพผู้ใหญ่ก็เหมือนพระอาทิตย์ถ้าอยู่ห่างไปก็หนาว อยู่ใกล้ไปก็ร้อนดังนั้นต้องมีความพอดีพอดีคือต้องมีความสม่ำเสมอมีความจริงใจไม่ห่างเกินไปจนละเลยและก็ไม่ใกล้เกินไปด้วยสภาพมีบุญมากทุกท่านพร้อมลุยทุกภารกิจว่าไงว่าทำกันนี่จ้ะ

ลูกละครหลวง6ทะลุเป้าเข้าถึงตามทุกโครงงานหลวงพ่อนะและด้วยความไว้วางใจจากหลวงพ่อลูกยังได้รับความเมตตาให้ทำหน้าที่หัวหน้าอาสรมบาสิกาดูแลสมาชิกบาสิกาเกือบพันชีวิตอย่างดีที่สุดซึ่งเราไปยึดถือนโยบายหล่อหลอมให้บาสิกาให้เดินตามรอยกุญญาจามหาวัฒนบาสิกาจากขนุกยุงเพื่อกลายเป็นบาสิกาเนื้อแท้และก็เป็นกำลังขับเคลื่อนงานทุกส่วนของวัดที่พร้อมลุยทุกโครงการหลวงพ่อและจะไม่ทิ้งวัดไปไหนที่สำคัญหลวงพ่อให้โอกาสลูกหญิงตาดำๆเข้ามาในองค์กรนี่นี่เนาะตาดำๆทั้งนั้นโอ้ลูกบาสิกาเกือบพันชีวิตเนาะพร้อมสนองงานหลวงพ่อทุกโครงการลูกหญิงวัติการรวมใจสอบบาลีศึกษาอ๋อสอบบาลีพระบูชาธรรมวัฒนธรรมเจริญจนคว้าแชมป์

0: ตอนนี้ลูกขอน้อมนำบุญทุกบุญถวายหลวงพ่อและอยากจะขอบอกหลวงพ่อด้วยบทเพลงนี
1: ้นะ
0: ฟังเลย
1: กราบ

ก็ขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลเป็นยังไงบ้างวันนี้ฟังแล้วปลื้มไหมสาธุในสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาผู้ที่เป็นเอตตัคคะด้านต่างๆก็จะมีประวัติในการสร้างบารมีดังเช่นนักเรียนอนุบาลเคยได้ยินพระสารีบุตรไหมพระสารีบุตรเป็นพระอัครวกสาวกเบื้องขวาเด่นในด้านเป็นผู้มีปัญญาและพระมหาโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเด่นทางด้านผู้มีฤทธิ์แล้วก็มีอีกหลายท่านเลยเช่นพระศิวลีก็เด่นด้านโชคลาภถ้าเป็นอนาถปิฎกเศรษฐีก็เป็นยอดอุปถากฝ่ายชายถ้าเป็นนางวิสาขาก็เป็นยอดอุปถากฝ่ายหญิงพอไปศึกษาในตำนานของการสร้างบารมีของแต่ละท่านแล้วก็ปลื้มใจชื่นใจวันนี้เนี่ยเป็นวันพระใหญ่ทุกท่านก็ได้มาฟังประวัติการสร้างบารมีในยุคปัจจุบันฟังแล้วก็เบิกบานอยู่ในบุญสุขกายสุขใจนะทุกครั้งเลยที่เวลาฟังธรรมะจากคุณครูไม่ใหญ่ตั้งแต่สมัยนั้น

จากท่านสมัยนั้นเนี่ยท่านก็จะมาลงให้นักเรียนอนุบาลก็ถึงประมาณสองทุ่มกว่าอย่างเงี้ยนะถึงเวลาก็ท่านจะไปทำภารกิจแล้วพระอาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยก็จะต้องทำหน้าที่ต่อไปเพราะคนเราต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำให้

สาธุเพราะว่ากัลยาณมิตรใช่ครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ไหมไม่ใช่เพราะพระอนนท์ทูลถามว่ากัลยาณมิตรเป็นครึ่งหนึ่งไหมไม่ใช่แต่กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติหนึ่งถ้าพระองค์ไม่ถูกดึงหัวดึงมวยผมไปเข้าฟังพระพุทธเจ้าในพระองค์นั้นเนี่ยก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิอาจจะไม่ได้เป็นพระสัมมาพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันก็ได้แต่ได้กัลยาณมิตรที่ชักชวนเป็นห่วงรักแล้วก็ปรารถนาดีก็ชวนไปฟังธรรมจนกระทั่งได้ฟังธรรมได้เข้าใจได้เป็นสัมมาทิฏฐิกัลยาณมิตรจึงเป็นสุดยอดของพรหมจรรย์สำนักกัลยาณมิตรก็เป็นสุดยอดเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะฟังแล้วก็ยิ้มสบายใจนะเพราะครั้งเนี่ยความสุขนำมาซึ่งรอยยิ้มแต่บางครั้งรอยยิ้มก็ทำให้เรามีความสุขเช่นกันถ้าเราฟังธรรมะแล้วเบิกบานถ้าไม่ยิ้มก็เหมือนแต่งตัวไม่เสร็จคือใส่สูทแต่ผูกผ้าขาวม้าอย่างนั้นนะแต่งตัวไม่เสร็จนอกจากมีรอยยิ้มแล้วก็ต้องมีปิยวาจาเราจะเห็นได้ว่าเวลาเข้าโรงเรียนก็จะเห็นความสุขความสบายใจเห็นรอยยิ้มแล้วก็เห็นปิยวาจาคำพูดที่เป็นคำพูดที่ไพเราะมีประโยชน์ถูกการเป็นคำจริงแล้วก็เอาไปใช้งานได้เนี่ยเขาบอกว่าความคิดให้ระวังเพราะว่าจะกลายเป็นคำพูดแล้วต้องระวังคำพูดเพราะจะกลายเป็นการกระทำระวังการกระทำเพราะจะกลายเป็นพฤติกรรมระวังพฤติกรรมเพราะจะกลายเป็นชะตากรรมแล้วก็จะเป็นกฎแห่งกรรมนั่นเองดังนั้นเรามาเข้าโรงเรียนให้สบายกายสบายใจแล้วก็ปลื้มใจในบุญทุกๆบุญพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับวันนี้วันพระกันทุกท่านนะวันนี้วันพระHehehe

5 4 3 2

0: าแปลว่าความลังเลสงสัย 4. อุทธัจจะกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 5. ถีนามิทะแปลว่าความหดหู่เสื่องซึม
1: อย่ายิงนะบอลเป็นแบบเดี๋ยวใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสดังภาษาบาลีที่ว่าจิตเตสังกิริเททุกขติปาติกังขะเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใส

0: วันนี้วันพระต้องละนิวรณ์นิวรณ์มีกี่ข้อจำได้ไหมนักเรียนนักเรียนตอบได้หรือว่าเสร็จแล้วเด็กเขาท่องได้นะในวิดีโอเมื่อกี้นี้จำได้ว่ามีชื่อน้องแป้งน้องนาวมิแล้วก็น้องวินวิดีโอนี้ประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยวันนั้นพระอาจารย์เจอน้อง1ใน3ที่อยู่น้องวินเนี่ยพอโตขึ้นเขาไปเรียนอะไรเรียนเกี่ยวกับการบินจนจบแล้ววิดีโอนี้นานไหมจบแล้วปัจจุบันเป็นอะไรเป็นนักบินใช่ไหมเป็นนักบินเหมือนกัน
1: ความสมบูรณ์แบบของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของหลวงพี่เนี่ยคือการมีชีวิตเป็นพระนะต้องคิดให้ได้แบบพระต้องพูดให้ได้แบบพระแล้วก็ต้องทำให้ได้แบบพระ

พี่ว่าชีวิตการเป็นพระเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ไม่หยุดที่จะฝึกฝนตัวเองในทุกๆวันเลยทุกๆวันเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองเนาะต้องก้าวไปข้างหน้ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆของชีวิตประจำวันเนี่ยมันทั้งถูกขัดเกลาจากกิจวัตรที่พระเนี่ยต้องทำอยู่ในทุกๆวันเลยทำให้เราเนี่ยประณีตขึ้นจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากกิจวัตรประจำวันเนี่ยแหละครับ

ชีวิตพระเนี่ยมันมีอะไรน่าศึกษาเยอะมากเป็นชีวิตที่เราได้เรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลาชีวิตสมณะเนี่ยมันคือชีวิตที่สูงส่งและทรงคุณค่าผู้คนจึงมากราบไหว้ผมจึงมองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าในขณะที่เราเป็นบรรพชิตอยู่เนี่ยเราดีพอหรือยังเหมาะสมหรือยังที่จะให้ญาติโยมเนี่ยได้ก้มกราบไหว้เราพอคิดแบบนี้ได้เนี่ยเรายิ่งต้องทำตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมกับการเป็นสมณะเพศอย่างแท้จริงทุกวินาทีของชีวิตสมณะเนี่ยมันผ่านไปอย่างมีคุณค่ามากตั้งแต่เราลืมตาตื่นขึ้นมาจนถึงเข้านอนเนี่ยมันไม่มีช่วงไหนที่ไม่เป็นบุญเลยเมื่อทุกวันมันเป็นบุญเนี่ยมันก็ทำให้เราได้อยู่ในบุญตลอดเวลาทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำเนี่ยเราต้องทำในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงต้องคิดให้ได้แบบพระต้องพูดให้ได้แบบพระแล้วก็ต้องทำให้ได้แบบพระ

อาสาธุหน้าตานี่ใช่ไหมใช่เลยนะท่านนี้คือพระบินในวิดีโอนั้นปัจจุบันบวชพรรษานี้ก็พรรษา5อายุปีนี้คือ29ปีมีพี่ถามท่านอายุเท่าไหร่ก็ตอบว่าอายุ29ในคลิปวิดีโออายุเท่าไหร่7ขวบโอ้โหอันนี้20กว่าปีแล้วนะวันนี้วันพระจะกลายเป็นพระแล้วจากวันนี้วันพระกลายเป็นพระจริงๆเลยแล้วก็เป็นพระที่ไม่ธรรมดาคือตั้งใจบวชมากๆ

ก็วันนี้วันพระทำใจให้เป็นพระให้นึกถึงพระในตัวก็ให้พระนิวรณ์ใกล้ทุกท่านจิตผ่องใสธรรมะสว่างไสวทุกท่านทุกคนนะแล้วเรามีหน้าที่อะไรในวันพระหน้าที่ในวันพระคือจะต้องเข้าทำยังไงจะถูกหลักวิชาเราต้องเตรียมอาหารหวานข้าวทายาธรรมไปเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญที่วัดใกล้บ้านหรือวัดที่คุ้นเคยทุกถ้อยคำที่กล่าวเป็นถ้อยคำของคุณครูเนี่ยเป็นคำที่ไม่ธรรมดามีความหมายหมดในการที่เราไปเข้าวัดฟังธรรมบำเพ็ญบุญสามารถที่จะเป็นบุญสืบต่ออายุพระศาสนาให้ยาวนานให้พระศาสนามั่งคงได้เลยดังนั้นในวันพระทุกวันพระเลยในฐานะชาวพุทธมีความสำคัญมากๆก็ขอให้นักเรียนทั่วโลกเลยได้บุญเยอะๆในวันพระทุกท่านทุกคนนะอันนี้มีคำถามสำหรับนักเรียนว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเมื่อกี้เวลาเข้าโรงเรียนนักเรียนได้ท่องคาถาสำเร็จคาถาสำเร็จคือแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมนักเรียนรู้ไหมว่าในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสว่างว่าบางครั้งคนเรามามืดไปมืดมามืดไปสว่างมาสว่างไปมืดมาสว่างแล้วไปสว่างดังนั้นเนี่ยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมทุกท่านเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมก็ขอให้ทุกท่านมีความก้าวหน้าปฏิบัติธรรมอย่างคำขวัญที่ท่องมาไม่ใช่คำขวัญที่ท่องแบบเท่ๆนะแต่เป็นคำขวัญที่ลึกซึ้งไปแล้วเนี่ยเป็นธรรมะที่ง่ายแต่ลึกแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเรื่องราวในสมัยพุทธกาลมีบางเรื่องเลยที่สอดคล้องดังเช่นนักเรียนอนุบาลเคยได้ยินพระจุลบันดกหรือว่าจุลบันทกะเถระไหมคือท่านเป็นสามเณรที่ตั้งใจตามพระพี่ชายมาบวชพี่ชายที่มาบวชก่อนเป็นผู้ที่บวชแล้วเนี่ยมีความรู้มีความสามารถปฏิบัติธรรมได้ดีมีความก้าวหน้าเข้าถึงธรรมแล้วก็ถึงพร้อมด้วยความจำปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต่างๆก็ได้ให้น้องชายท่องคาถาบวชมาก็ต้องเรียนธรรมะท่องคาถาปรากฏว่าท่องคาถาแม้แต่บทเดียวก็จำไม่ได้อยู่หลายๆเดือนจำได้ไหมไม่ได้ท้ายที่สุดพระพี่ชายก็ไล่ไปเธอจะมาบวชเนี่ยคาถาแค่บาทเดียวยังจำไม่ได้อย่างนี้บทเดียวก็ทำไม่ได้แล้วเนี่ยดูแล้วในเพศสมณะเนี่ยก็ไม่น่าจะเหมาะนะท่านก็น้อยใจไปร้องห่มร้องไห้จนกระทั่งไปเจอใครเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่าจริตอัธยาศัยของท่านเนี่ยมีวิบากกรรมอะไรวิบากกรรมที่ทำให้คนอื่นหมดกำลังใจในการศึกษาและทำให้เขาน้อยอกน้อยใจไม่ได้ศึกษาปฏิบัติวิบากกรรมส่งผลก็ส่งผลให้ท่านมีปัญญาทึบในชาตินี้แต่ท่านมีอุปนิสัยมีบุญคือรักในเพศสมณะแล้วธรรมพุทธเจ้าก็เลยให้คาถาเมื่อกี้เราก็ฟังคาถาหลายคาถาเนาะจำคาถาอะไรหลวงพ่อได้บ้างก็มีคาถาแต่คาถาสำหรับ

พระที่เอาไปบริกรรมนี้ท่านได้คาถาไปแล้วให้บริกรรมผ้าขาวแล้วก็บริกรรมไปพิจารณาผ้าขาวไปภาวนาไปภาวนาจนกระทั่งใจรวมเป็นสมาธิเอกคตาแล้วก็สามารถบรรลุธรรมในที่สุดจากผู้ที่โง่ที่สุดคือคาถาบาทเดียวก็จำไม่ได้เนี่ยพอบรรลุธรรมกลับกลายเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เขาเรียกมโนมยิทธิมีอยู่ท่านเดียวก็แปลงร่างได้เป็นพันอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะหนึ่งเราก็จะพึ่งไปดูว่าเออคนนี้ไม่มีปัญญาแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมก็สามารถมีปัญญานี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถจะเป็นไปได้หรือแม้แต่โจรฆ่าคนนับพันเนี่ยมาบวชแล้วบรรลุธรรมได้ไหมมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ยกตัวอย่างถ้านักเรียนอนุบาลได้ศึกษาธรรมะก็จะรู้ว่าองค์หนึ่งที่ฆ่าคนเยอะมากก็คือพระองคุลิมานที่ท่านฆ่าคนเพราะไปเชื อาจารย์แม้จะฆ่าคนเยอะเนี่ยถ้าเราดูจิตใจของคนที่ฆ่าคนพอฆ่าคนมากๆเนี่ยใจก็จะหยาบกร้านนะดูแล้วไปฟันคนจนตายเอานิ้วมือมาร้อยอย่างเงี้ยโอ้ดูจิตใจเขาทำด้วยอะไรฆ่าคนแบบนี้นี่โหดเหี้ยมดีแต่ในที่สุดท่านบรรลุธรรมไหมก็บรรลุธรรมได้เห็นได้ว่าแม้มีวิบากกรรมมาตัดรอนแต่ถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติและก็ตั้งใจดีๆโอกาสที่จะพ้นจากวิบากกรรมคือเข้าถึงธรรมก็มีได้เพราะนั้นการเข้าถึงธรรมก็ไม่จำกัดด้วยเวลาสถานที่ผู้ที่ไม่น่าจะบรรลุธรรมก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมได้หรือมีตัวอย่างสามเณรที่นักเรียนอนุบาลได้เคยเข้าไปดูลงหนัง 3D ช่วงสามเณรอรหันต์ไหมสามเณรรูปหนึ่งเรียกว่าสามเณรสุมนะหรือบางทีบางท่านคนไทยก็เรียกสามเณรสุมนเนี่ยท่านเป็นสามเณรที่เทศนาได้แก้วกล้าอาถรรพ์ล่าเริงไพเราะจนกระทั่งทุกคนเนี่ยรักเป็นมนุษย์มาฟังแล้วก็มีอมนุษย์มาฟังอมนุษย์ที่มาฟังหนึ่งในนั้นคือยักษ์ยักษ์ที่มาฟังหนึ่งในนั้นก็คือมารดาของท่านเทศไพเราะจนกระทั่งมารดาก็มาฟังมาฟังสามเณรสานุเนี่ยเรารู้ไหมว่าท่านเนี่ยแสดงธรรมไพเราะแต่พอแตกเนื้อหนุ่มอยากจะทำอะไรอยากจะลาสิกขาไปขอแม่ในปัจจุบันชาติบอกว่าโอ้อยากจะลาสิกขาแล้วไม่อยู่แล้วแม่ในปัจจุบันเป็นยังไงให้ไหมเอาใจเย็นๆถวายพระตาหารก่อนค่อยๆ คุยกันพอแม่ที่เป็นอดีตชาติอยากรู้เข้ามาสิงน้ำลายฟูปากที่เขาบอกว่ายักษ์สิงคนได้ไหมบอกสิงคนได้แต่ปกติเขาจะไม่สิงคนมีศีลมีธรรมแต่ไปสิงสานุสามเณรเพราะว่าอะไรเพราะอยากให้บวชอยู่ต่อน้ำลายฟูมปากไร้สติไม่ได้สติแต่ก็บอกฝากไว้ว่ายักษ์จะไม่มารังแกผู้ที่ประพฤติธรรมหากสามเณรรู้สึกตัวเมื่อไหร่ขอให้เณรอย่าได้ทำบาปในที่รับหรือที่แจ้งอีกเลยถ้าคิดจะทำแม้นเหาะได้ดังนกก็มิอาจพ้นจากทุกข์นั้นได้จะเห็นได้ว่าเมื่อสามเณรฟื้นขึ้นมาพอมารดาในเป็นชาติปัจจุบันที่เป็นมนุษย์ก็ได้ไปเล่าให้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังว่าสามเณรเนี่ยเหมือนขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่ดีการเพศพรหมจรรย์เนี่ยเราก็เปรียบเหมือนตกลงไปในกองเท่าที่ร้อนอีกทำไมถ้าสามเณรจะลาไปสามเณรก็ได้ข้อคิดจากเรื่องนี้สามเณรลาสิกขาไหมท้ายที่สุดก็ไม่ลาแล้วก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมดีขนาดที่เรียกว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งอันนี้ก็เรื่องหนึ่งไม่ธรรมดาดังนั้นแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมและเมื่อเราสว่าง

โลกก็สว่างด้วยเราจะสว่างในชีวิตเราที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยคอยขวางกั้นความดีวิธีแก้อวิชชาก็คือแก้ด้วยความรู้วิชาที่เป็นความรู้สองตัวเนี่ยเป็นวิชาความรู้แจ้งที่เรียกว่าวิชาชีวิตถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยหมอมาส่งก็ส่งได้ถึงโรงพยาบาลเราเจ็บป่วยอาการหนักจนกระทั่งลาโลกไปลูกหลานก็เราก็ส่งได้แค่หลุมฝังศพแต่สิ่งที่สำคัญคือบุญกุศลที่เราทำก็จะส่งไปถึงไหนส่งไปถึงพระนิพพานดังนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็เลยจะต้องเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแล้วสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เวลาเราสั่งสมบุญกุศลทำไมต้องสั่งสมบุญกุศลเพราะรู้ว่าในชีวิตเนี่ยที่เกิดขึ้นมากับตัวเราจะมีเรื่องของวิบากเก่าที่ตามมาเราจะรู้ตอนเป็นหรือจะเห็นตอนตายไปแล้วถ้าเรารู้ตอนเป็นเราก็จะรู้ว่าเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยมีความสำคัญบางครั้งทำบุญแล้วทำไมบุญยังไม่ส่งผลอ๋อก็ทำบุญยังไม่ส่งผลเพราะว่าเรายังทำยังไม่ถึงทำดียังไม่ถึงดีถ้าทำดียังไม่ถูกดีทำดียังไม่พอดีบางทีบุญก็ยังส่งผลไม่เต็มที่แต่เมื่อไรที่เราทำความดีส่งผลถึงดีถูกดีพอดีถูกวิธีบุญก็จะส่งผลได้ง่ายทำไมทำบาปแล้วยังไม่ส่งผลบาปที่เราทำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยบางครั้งการส่งผลก็ส่งผลต่างกันเหมือนบาปที่เราทำมาบางครั้งถ้ายังไม่ส่งผลชาตินี้ก็อาจจะไปส่งผลในชาติต่อๆไปได้เหมือนการปลูกต้นไม้ท่านใดเคยได้ปลูกพวกถั่วงอกบ้างนักเรียนเคยปลูกถั่วงอกกันไหมพวกประเภทถั่วงอกนี่งอกไวไหมไม่เกิน7วันก็จะได้ทานแล้วแต่ถ้าปลูกต้นกล้วยก็ประมาณภายใน 8-9 เดือนปีหนึ่งก็จะได้ทานลูกแต่ถ้าเกิดปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนก็ประมาณโอ้ 4-5 ปีเป็นต้นการส่งผลของสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ธรรมดาในเรื่องของบุญของบาปดังนั้นถ้านักเรียนได้เข้าใจในการสั่งสมบุญบาปก็จะตามติดเราไปเราทำดีย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วอย่างแน่นอนการที่ทำดียังไม่ได้ดีหรือทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนก็เพราะว่าบุญยังไม่ส่งผลก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหรือทำบาปที่ว่ายังไม่ส่งผลแล้วคิดว่าไม่มีเนี่ยไม่ใช่เมื่อไรที่บุญบาปส่งผลเมื่อนั้นเราก็จะรับผลของกรรมนั้นเป็นต้นนักเรียนอนุบาลเกิดมาชาตินี้เราจะรื้อผังจนกันด้วยการสร้างมหาทานบารมีแต่ถ้าเราจะรื้อผังรวยด้วยการสร้างความตระหนี่ก็ได้นะเหมือนเศรษฐีที่มีความตระหนี่เนี่ยพอเวลาข้ามชาติไปบางทีก็เกิดเป็นสุนัขคอยเฝ้าทรัพย์บางทีก็เกิดเป็นจิ้งจกเป็นสรรพสัตว์ก็มีแต่ว่าถ้าใครได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องธรรมะก็จะรู้ว่าถ้า
กิดมาแล้วให้คุ้มค่าก็ต้องเกิดมาเพื่อสร้างบารมีโดยเฉพาะการสร้างบารมีทานบารมีก็จะเป็นก้าวแรกของการสร้างบารมีโดยเป็นการสั่งสมบุญเบื้องต้นเลยทานบารมีเนี่ยทำให้เกิดโภคทรัพย์เหมือนเวลาเราทำบุญเนี่ยสิ่งที่เป็นเศรษฐีในสมัยพุทธกาลคำว่าเศรษฐีแปลว่าอะไรเศรษฐีในสมัยพุทธกาลเศรษฐีแปลว่าผู้มีทรัพย์มากถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า money การสร้างผังเศรษฐีเนี่ยในสมัยพุทธกาลหรือธรรมะที่จะทำให้เป็นเศรษฐีธรรมะเบื้องต้นก็อุอากาสะอุคืออุทฐานสัมปทาอาคืออารักขสัมปทากะคือกัลยาณมิตรตาสะคือสมาชีวิตาเหมือนที่เวลาไปทำบุญบางทีพระท่านก็ให้ยันมายันที่ให้เนี่ยก็เป็นหัวใจเศรษฐีคือต้องมีคุณสมบัติหรือธรรมะเบื้องต้นที่จะทำให้ก่อเกิดเป็นเศรษฐีแต่ว่าแม้จะมีอุอากาสะเท่ากันเป็นเศรษฐีเท่ากันไหมก็เป็นเศรษฐีไม่เท่ากันสิ่งที่มีความสำคัญที่เป็นเบื้องหลังความสุขความสำเร็จก็คือบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจสร้างบารมีมาอย่างดีแล้วนั่นเองเมื่อกี้เราจะได้ฟังนะคาถานอกจากมีเศรษฐีมีคาถาส่วนถีส่วนถีที่เป็นคาถาคือให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้พระโพธิสัตว์เวลาเกิดขึ้นเนี่ยท่านมีหัวใจเป็นผู้ให้การสร้างบารมีตลอดนับพบนับชาติไม่ถ้วนของท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ให้อย่างไม่ธรรมดาให้แล้วให้อีกให้แล้วให้อีกหัวใจเศรษฐีนี้ก็คืออุอากาสะแต่ว่าสิ่งที่เป็นเบื้องหลังเป็นผู้ให้อันนี้ก็จะไปเชื่อมสายบุญให้เกิดแล้วก็เป็นธรรมะเบื้องต้นที่จะทำให้ไปสู่ศีลธรรมดาภาวนาดังเช่นอนุบุพพิกถาเนี่ยก็เริ่มจากทานบารมีวันนี้วันพระก็ให้ทุกท่านมาสั่งสมบุญฟังธรรมทุกบุญเลยก็จับทานก็ให้เป็นทองได้ถ้ามีบุญถ้าหมดบุญจับทองก็เป็นทานได้ดังนั้นวันนี้วันพระก็ให้ปลื้มใจสั่งสมบุญทุกๆบุญเพราะการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้แล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้ศึกษาคำต่างๆที่หลวงพ่อให้มาจริงๆในพระไตรปิฎกก็ต้องบอกว่าเป็นคำที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ธรรมดาไหมเดือนที่ไม่ธรรมดาเพราะเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมนอกจากมีบุญใหญ่วันบูชาข้าวพระที่ผ่านมาแล้ววันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันธรรมชัยวันธรรมชัยก็คือวันที่คือวันเกิดในเพศสมณะของคุณครูไม่ใหญ่นั่นเองดังนั้นในวันนี้27สิงหาคมวันธรรมชัยก็จะเป็นวันบวชของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราที่เรารักและในวันนี้ก็ขอเชิญทุกท่านได้รักษาใจให้ผ่องใสเดี๋ยววันธรรมชัยเราก็มาสั่งสมบุญกันเพราะว่าท่านคือต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีและท่านคือหลักชัยในการสร้างบารมีที่ตลอดต่อเนื่องเราเคยฟังมโนปณิธานที่ท่านตั้งไว้ที่ผาดำมโนปณิธานนั้นเนี่ยที่ตั้งใจเหมือนพระโพธิสัตว์สร้างบารมีตั้งแต่ตอนนั้นจนบัดนี้เป็นต้นมาท่านก็สร้างบารมีไม่เปลี่ยนแปลง

ถวยเทพผู้สถิตณผาดำเอ่ยข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์จะขอปักธงลบอหิงสาปรโมธรรมโมขึ้นณที่นี้ในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริซึ่งเป็นที่สถิตของจอมไทยข้าขอประกาศว่าข้าจะขอพลีชีพนี้เพื่อพระพุทธศาสนาจะบ่มบารมีให้แก่รอบเพื่อยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าพระนิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายขอสันติสุขจงมีแก่สรรพสัตว์เธอ

โลกเลือกลูกมาทำหน้าที่นี้จงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะนั้นทุกคนก็ต่างมีหน้าที่ในแต่ละอย่างของในแต่ละทีมของธรรมะเนี่ยล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ในการสร้างบารมีอย่างแผนกอาสาสมัครเนี่ยการต้อนรับท่านก็ให้ความสำคัญว่าเป็นเหมือนแผนกพระอานนท์ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสประทับใจไปตลอดการแล้วก็มีการปฏิสารต้อนรับเนี่ยจะทำให้ธรรมะเข้าไปสู่ในใจเขาเข้าถึงธรรมได้ง่ายเป็นต้นรวมทั้งพระอาจารย์ที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะท่านก็มาเล่าให้ฟังเวลาไปเผยแผ่แล้วก็ได้รับหลักในการเผยแผ่อันหนึ่งคือเราจะไม่เป็นชาตินิยมแต่เราจะนิยมทุกชาตินิยมทุกชาติคือไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาไหนเราก็ต่างมีใจเดียวกันมีเมตตาเดียวกันรวมทั้งหลวงพ่อกำชับว่าให้สร้างความสัมพันธ์ให้ดีกับทุกองค์กรทุกนิกายโดยยึดหลักแสวงจุดร่วมแล้วก็สมานจุดต่างคือไปให้เขารักให้ทำหน้าที่กับชาวพุทธทั้งหลายทั่วโลกให้สามัคคีแล้วก็ไปเป็นแสงสว่างท่านก็ไปทำหน้าที่แสงสว่างจนกระทั่งเกิดความแสวงสวัยในแผ่นดินต่างประเทศก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะและพรรษานี้ก็สำคัญคือเป็นพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเมื่อการบรรลุธรรมไม่เกี่ยวกับระยะทางไม่เกี่ยวกับเวลาแต่การบรรลุธรรมอยู่ที่การปฏิบัติเมื่อไรถูกวิธีเมื่อนั้นมีความเพียรจะเป็นอากาลิโกปฏิบัติเมื่อไรก็ได้ผลเมื่อนั้นและท้ายที่สุดในการประกาศธรรมะวันที่สำคัญวันหนึ่งก็คือวันแห่งการประกาศชัยชนะโดยธรรมคือวันธรรมชัยก็เคยนักเรียนอนุบาลทั่วโลกมาสั่งสมบุญวันธรรมชัยครบรอบ48ปีในวันคล้ายวันเกิดในเพศสมณะของคุณครูของเราพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุการพร้อมกันนี้จะขอให้ทุกท่านน้อมนำใจมาจดที่ศูนย์กลางกายขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจให้มีสายสมบัติใหญ่ไหลมาให้มีสุขภาพแข็งแรงจะประพฤติปฏิบัติก็ปฏิบัติสะดวกมีองค์พระที่สว่างไสวตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีกันไปถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกคนเทอญ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้

0: อุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

0: เราตั้งใจเราจะไปอยู่ดุสิตบุรีด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นภายในพรรษานี้ต้องไม่ขาดการนั่งธรรมะกันเลยนะจ๊ะต้องนั่งธรรมะกันทุกวัน
1: ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทั้งนี้เนี่ยเรื่องจะไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซักๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถู

ส่วนก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิแต่ไม่ได้กามาสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไป
งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาบุตรวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในแล้วก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆครับไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่ๆกันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษคือเหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆซักๆชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับ

แล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้

้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามเขาไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินเพลินกลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่า

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลาง

แม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอารมณ์ภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน

ที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเรานะใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆ

ให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสสิภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังวุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมกา

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ันได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: ธัมโมเมนาโถละธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวก

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
2: สาธุ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

จงเป็นผู้ปราศจาก

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

อุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบท

ที่ว่าชีวิตคุ้มค่าด้วยการสร้างบุญผู้ใดรู้จักใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าด้วยการสร้างบุญบารมีทุกรูปแบบก็จะมีบุญเป็นกำไรชีวิตเพราะบุญเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าอัญมณีใดๆในโลกบุญใสๆเท่านั้นที่ติดอยู่ตรงศูนย์กลางกายของทุกๆคนจะคอยส่งผลดีงามให้กับชีวิตของเราและกีดกันขัดขวางบาปศักดิ์สิทธิ์และสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ห่างจากตัวเราศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินครั้งที่1สร้างหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงและซื้อที่ดินขยายพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติค่ะเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินครั้งที่1สมทบทุนก่อสร้างหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงซึ่งเป็นสถานที่ขบฉันภัตตาหารของพระภิกษุสามเณรและจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมรองรับการเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นับวันจะมีจำนวนสาธุชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังจัดสรรสร้างหอฉันในนามคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเพื่อระลึกถึงคุณูปการของท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์วันนี้คณะเจ้าภาพต่างมาสั่งสมบุญด้วยความศรัทธาอันเปี่ยมล้นต่างเคลื่อนขบวนอันเชิญพระป่าสามัคคีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนนับเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงสำหรับประธานเอกพิธีทอดพระป่าสามัคคีในเดือนนี้ได้แก่กัลยาณมิตรเบญจวรรณเมธีดุลสถิตและกัลยาณมิตรคมสารพงพสุภาพร้อมด้วยครอบครัวและได้กราบนิมนต์พระอาจารย์เกียงฤทธิ์สิริธโนเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมโดยบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความสงบเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและผู้มีบุญทุกท่านต่างพร้อมใจกันนั่งสมาธิกลั่นใจเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยเรียนเชิญกัลยาณมิตรเบญจวรรณเมธีดุลสถิตนำกล่าวคำถวายผ้าป่าจากนั้นกราบนิมนต์คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าพร้อมทั้งเรียนเชิญคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้แพทย์หญิงปันธีราอรุณสิริธนพรนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมทางด้านกัลยาณมิตรวิโรจน์ธรรมวิจิตรเดชนำกล่าวคำถวายที่ดินเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรสุมาลีธรรมวิจิตรเดชกล่าวคำถวายที่ดินเป็นภาษาไทยจากนั้นกัลยาณมิตรสมเดชสุประดิษฐ์อาภรณ์นำกล่าวคำถวายกระเบื้องมุงหลังคาเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรนิสาสุประดิษฐ์อาภรณ์นำกล่าวคำถวายกระเบื้องมุงหลังคาเป็นภาษาไทยลำดับถัดมากัลยาณมิตรวัฒนาอุดมภักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้น

ำเร็จเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรปทุมวันอุดมภักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จเป็นภาษาไทยจากนั้นกัลยาณมิตรอนงงามพูนสุขนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นภาษาไทยลำดับสุดท้ายกัลยาณมิตรอัญชนาวงสุรกายนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเมื่อถึงเวลาสร้างมหาทานบารมีคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โดยถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างหอฉันซึ่งการสร้างหอฉันเปรียบเสมือนการสร้างต้นทางแห่งบุญทุกๆบุญเพราะตราบใดที่พระภิกษุสามเณรและนักสร้างบารมียังต้องอาศัยปัจจัย4ในการดำรงชีพเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมหอฉันแห่งนี้จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่คอยหล่อเลี้ยงกายสังขารให้คณะสงฆ์มีเลี้ยวแรงในการศึกษาพระปริยัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนาส่วนอานิสงส์ใหญ่ที่เจ้าภาพถวายปัจจัยสร้างหอฉันจะได้รับคือเป็นผู้มีอายุขัยยืนยาวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นส่วนการจัดซื้อที่ดินรองรับการสร้างบารมีและรองรับพระรัตนตรัยผู้ที่สละทรัพย์ซื้อที่ดินถวายสงฆ์จะได้รับอานิสงส์ใหญ่คือจะได้ผังราชินีและราชาที่ดินติดตัวไปไม่ว่าจะเกิดไปในภพชาติใดจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นทำเลทองมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสะดวกสบายและเหมาะสมต่อการสร้างบารมีอย่างที่สุดค่ะในวันเดียวกันนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกๆได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณและเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกในครอบครัวจะได้ใช้เวลาร่วมกันทั้งการแสดง

0: ิตซึ่งท่านจะรู้สึกอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ตั้งใจมาเป็นเดือนแล้วค่ะที่อยากจะเป็นประธานอย่างน้อยปีละครั้งอ่ะนะคะเนื่องจากว่าที่นี่เป็นศูนย์ที่หลวงพ่อตั้งชื่อให้ศูนย์น้ำใสใจสว่างปลื้มค่ะเพราะยังไงเนี่ยกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะฉะนั้นเนี่ยการที่มีหอฉันเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ

0: ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างนะคะโดยศูนย์แห่งนี้นะคะเห็นมาตั้งแต่ศูนย์เนี่ยเป็นสถานปฏิบัติธรรมเล็กๆนะคะจนตอนนี้เนี่ยก็เริ่มพัฒนาเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้รู้สึกปลาบปลื้มมากๆนะคะในการมาร่วมสถาปนาให้ศูนย์แห่งนี้นะคะใหญ่ขึ้นก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ทางศูนย์ได้มีการจัดงานเพื่อให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้ระลึกถึงพระคุณคุณพ่อคุณแม่เสมอนะคะก็ทำให้ทุกท่านนะคะรวมถึงคุณแม่ทุกคนเนี่ยก็ปลาบปลื้มด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ได้มีรายงานสัมภาษณ์พระมหาสุรชาติสมัตติโกปเรียนธรรม9ประโยควัดดาวดึงสารามซึ่งท่านมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถสอบผ่านปเรียนธรรม9ประโยคได้ในปีนี้ซึ่งเป็นความตั้งใจตั้งแต่เป็นสามเณรไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานค่ะ
2: ก็รู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สอบได้เมื่อสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคแล้วก็รู้สึกว่าความฝันของเราที่ตั้งไว้ตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับได้สำเร็จในปีนี้ปี2569

มภาพก็ได้ศึกษาเล่าเรียนพระบาลีตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นสามเณรโดยที่ได้เข้ามาบรรพชาในวัดดาวดึงสารามเมื่อ9ปีที่แล้วขณะนั้นก็ยังเป็นสามเณรอายุ12ปีได้มาศึกษาโดยที่ยังเป็นสามเณรก็รู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่รู้เท่าไหร่ว่าจุดมุ่งหมายในการเล่าเรียนของเรานั้นมันสิ้นสุดอยู่ตรงไหนก็ได้ศึกษามาเรื่อยๆประโยค1 2จนประโยคปท3ก็มีพระอาจารย์แนะนำว่าตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไปเรื่อยๆนะพยายามอย่าทิ้งหน้าที่ที่เราได้รับมาศึกษามาเรื่อยๆจนปริยนธรรม4ประโยคปริยนธรรม5ประโยคก็ได้ตกผลึกว่าการศึกษาเล่าเรียนพระบาลีเนี่ยต้องอาศัยหลักอิทธิบาท4ก็คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเกิดความพอใจแล้วก็ภาคเพียรพยายามเล่าเรียนในบทเรียนที่พระอาจารย์ให้ในแต่ละวันพอใจในการดูหนังสือพอใจในการท่องจำคำศัพท์ต่างๆของพระบาลีในการเรียนปีแรกๆเราก็จะไม่ค่อยได้ซึมซับพระบาลีเท่าไหร่โดยที่เรายังเป็นสามเณรเล็กๆแต่ว่าเรียนไปสักพัก3ปี4ปีเนี่ยเราก็จะตกผลึกในเรื่องของความคิดว่าการเรียนพระบาลีเนี่ยเป็นสิ่งที่รักษาคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามภาคเพียรว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยก็คือพุทธพจน์คำสอนของพุทธเจ้าโดยที่เราเรียนไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้คำสอนต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้บัญญัติไว้นะครับสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ทุกคำสอนเลยการใช้ชีวิตเนี่ยรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มุมมองที่มีต่อโลกก็ดีขึ้นครับมีทัศนคติที่ในเชิงบวกนะครับเพราะว่าหลักธรรมที่เราได้เล่าเรียนมาเนี่ยสามารถที่จะช่วยบรรเทาความคิดของเราแล้วก็สามารถเป็นตัวนำทางในการเดินในการใช้ชีวิตของเราได้เป็นอย่างมากครับเมื่อสอบได้ปริยนธรรม9ประโยคแล้วก็รู้สึกว่าความฝันของเราที่ตั้งไว้ตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับได้สำเร็จในปีนี้ปี2569ก็รู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สอบได้แล้วก็โดยเฉพาะสอบได้ขณะเป็นสามเณรก็จะได้รับพระราชทานในการอุปสมบทเป็นนาคหลวงในวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นเกียรติต่อวงตระกูลวันนี้ได้มีโอกาสมารับมุทิตาที่วัดพระธรรมกายนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาวัดพระธรรมกายนะก็รู้สึกว่าวัดแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ใหญ่มากครับแล้วก็การจัดงานก็ยิ่งใหญ่มาก

ถือว่าเป็นเกียรติได้เห็นศรัทธาของญาติโยมสาธุชนนะครับทั้งหลายท่านนะครับเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ดีใจมีปีติยินดีที่ญาติโยมสาธุชนได้เห็นความสำคัญในการเล่าเรียนพระบาลีภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับเพราะว่ามีการเดินบนพรมแดงนะครับที่เขาจัดไว้ก็รู้สึกว่าญาติโยมสาธุชนก็จะได้เห็นพระนาคหลวงหรือว่าพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ไปเรียนธรรม9ประโยคเดินโชว์ตัวนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากต่อสายตาญาติโยม

คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิดสกูดจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมสืบสานอารยประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาด้วยการทำวัดแด่พระมหาเถระตามวัดต่างๆในจังหวัดจันทบุรีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีได้ทำวัดพระผู้ใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาจำนวน6วัดประกอบด้วยพระวชิรกิจจากรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค13เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินพระครูสุจิตกิตติวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดบ้านอ่างพระครูพุทธบดบริบาลเจ้าคณะอำเภอเขาคิจกูฏเจ้าอาวาสวัดพลวงพระครูพิพิธพัฒนาการรองเจ้าคณะอำเภอเขาคิจกูฏเจ้าอาวาสวัดท่าอุดมพระครูสุวรรณวิสุทธิวงศ์เจ้าคณะตำบลพลวงเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีรามและพระครูวินัยธรวสินจันทกันโตประธานสงฆ์ธุดงคสถานจันทปุระสำหรับการทำสามีจิกรรมหรือทำวัดพระผู้ใหญ่เป็นการถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์ตามประเพณีของคณะสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาเป็นการแสดงความสามัคคีในหมู่สงฆ์ได้มีโอกาสขอขมาพระมหาเถระและได้รับศีลรับพรและรับฟังโอวาทจากพระผู้ใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและทำงานพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังพระธรรมเทศนาณสวนสาธารณะทเรปทาวเวอร์กรุงเบอร์ลินเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากลและส่งเสริมสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเบอร์ลินร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมณสวนสาธารณะเทรปทาวเวอร์กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิวงศ์วระโชโตได้นำจัดกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิเยอรมนีรัสเซียและโปแลนด์โดยทุกท่านได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ทุกคนยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและน่าเลื่อมใสทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานเปิดเผยว่าการเลือกจัดกิจกรรมในพื้นที่สวนสาธารณะช่วยเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าถึงการทำสมาธิได้ง่ายขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสืบสานและปักหลักพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปให้มั่นคงสืบไปค่ะส่วนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้กราบทำวัดพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะพระสมุรวีธรรมทิโตได้นำคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตาเดินทางไป

กราบถวายสการะกระทำสามีจิกรรมทำวัดพระผู้ใหญ่ในรัฐมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาจำนวน2วัดโดยได้กราบถวายสการะหลวงพ่อบุญส่งรัตนโชโตวัดลาฟาร์มิงตันและพระมหาสังฆาธิบดีเมืองสางวัดมุนีโชโตรามซึ่งในโอกาสนี้พระมหาเถระผู้ใหญ่ทุกรูปได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณที่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตามากระทำสามีจิกรรมตามประเพณีของคณะสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาพร้อมกันนี้ยังได้เมตตาให้โอวาทและสนทนาธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและการทำงานร่วมกันเพื่อพระพุทธศาสนาต่อไปสำหรับการทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสงฆ์อย่างหนึ่งที่งดงามเป็นแบบแผนที่นำปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่บรรพกาลเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาแล้วจะมีการทำวัดนิยมทำกันแรม2ค่ำและแรม3ค่ำเดือน8ซึ่งเป็นสามีจิกรรมที่พึงกระทำต่อกันระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่โดยผู้น้อยแสดงอัปจายนะธรรมต่อผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็อาศัยความอนุเคราะห์เกื้อกูลตั้งความปรารถนาดีมีไมตรีจิตต่อกันนับเป็นธรรมเนียมและประเพณีที่ก่อให้เกิดแนวประสานสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานสั่งสมบุญเพื่อสืบสานอริยประเพณีในต่างแดนกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความปลื้มปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้รับชมวิดีโอประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเดือนกรกฎาคมและวิดีโออวยพรวันเกิดแก่กัลยาณมิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคมพร้อมรับของที่ระลึกและคำอวยพรจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรคิมมาตสุกกัลยาณมิตรวินเซนต์กัลยาณมิตรซาร่ากัลยาณมิตรเจสันขันธรังสีคิมเบอรี่เป็นประธานทอดผ้าป่าส่วนพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยาณมิตรพวินกัลยาณมิตรสมพลและกัลยาณมิตรดวงชีวันตั้งทวีกูลเป็นประธานจุดประทีปในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ส่งมอบประทีปให้กับคณะประธานเพื่อร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอย่างพร้อมเพรียงก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยใจที่ตั้งมั่นและเลื่อมใสศรัทธาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจและปิติในบุญค่ะสำหรับพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่แม้พุทธศาสนิกชนจะอยู่ห่างไกลถึงต่างประเทศแต่ก็ยังคงตั้งใจมาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้เหนียวแน่นสืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดประทีปและปฏิบัติธรรมร่วมกันเนื่องในวันเพ็ญอาสาฬหบูชาเพื่อสืบสานอริยประเพณีอันดีงามและน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นครบองค์3เป็นครั้งแรกของโลกค่ะสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิร่วมกันอย่างสงบเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่พระอาจารย์แจ็คกี้ศีลสังวโรจะได้แสดงธรรมเพื่อชี้แนะแนวทางธรรมะในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระใบดิกากิตติกิตติโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัสได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมการจุดเทียนและเวียนประทักษิณรอบพระพุทธรูปจำนวน3รอบเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัย
แสงเทียนที่สว่างสวายพร้อมกับใจที่สงบนิ่งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งซึ่งการจัดการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้หยุดใจนิ่งเพื่อสร้างพลังบวกในการดำเนิน

ชีวิตแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้มีโอกาสมาพบปะสร้างความสามัคคีและร่วมกันปักหลักเผยแผ่สันติสุขรวมถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อย่างลากลึกในทวีปอเมริกาอย่างมั่นคงสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดบึงกาฬอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง17อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปานังขันติมูลังนิกันตติความอดทนย่อมตัดมูลเหตุความชั่วทั้งปวงสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มีวาทธรรมที่ปรากฏในจิตวรรควรรณาความว่าการฝึกจิตที่ข่มได้ยากมีปกติเปลี่ยนแปลงเร็วมีปกติตกไปตามความใคร่ในอารมณ์ต่างๆได้ง่ายเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จเพราะจิตที่บุคคลฝึกดีแล้วเป็นเหตุนำสุขมาให้มีความจริงที่ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจหากใครก็ตามสามารถฝึกใจให้เป็นปกติสุขได้ในทุกสภาวะไม่ยอมตกเป็นทาสทางอารมณ์ธรรมชาติของใจนั้นจะรับรู้อารมณ์จากการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสหรือบางทีใจอาจคิดปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาเองแล้วก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเป็นความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างหรือทั้งสุขและทุกข์คละเคล้ากันไปสำหรับใจที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วจากการเจริญสมาธิภาวนาจะมีความเข้มแข็งมีภูมิต้านทานต่ออารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่จะเกิดขึ้นและบันดาลแต่ความสุขอย่างเดียวเส้นทางการฝึกใจต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยใช้หลักวิชาคือต้องฝึกน้อมนำใจที่ซัดสายไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายให้หยุดนิ่งเฉยอย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายการฝึกอย่างนี้จะทำให้จิตเป็นเอกคตารมณ์คือมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายแล้วเราก็จะพบความสุขที่ยิ่งกว่าสุขใดๆในโลกในที่สุดก็จะสามารถบรรลุถึงเอกันตบรมสุขคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานการทำได้อย่างนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีเรื่องราวของหลวงตาสองรูปบวชในยามชราเป็นพระที่มัวติดในถิ่นที่ทำให้มาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาช้ากว่าภิกษุรูปอื่นซึ่งอุปนิสัยมัวโอเอชักช้านี้ได้ติดตัวมาข้ามชาติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลในวัดป่าแห่งหนึ่งมีพระเถระพุทธเฒ่าสองรูปอาศัยอยู่จำพรรษาวันหนึ่งท่านทั้งสองมีความเห็นพร้อมกันว่าควรจะไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักครั้งจึงได้จัดเตรียมเสบียงว่าจะเตรียมเสร็จกับผลัดวันประกันพรุ่งวันนี้ค่อยไปพรุ่งนี้ค่อยไปจนเดือนหนึ่งผ่านไป2 เดือนก็แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะออกเดินทางที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะความเกียจคร้านและห่วงหาอะไรกับสถานที่จนเดือนที่3ผ่านไปย่างก็สู่เดือนที่4จึงตัดใจออกเดินทางได้มาไปถึงวัดพระเชตวันสถานที่ประทับของพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าทั้งสองก็นำบริขารไปฝากไว้กับเพื่อนสหธรรมิกที่คุ้นเคยเพื่อนสหธรรมิกครั้นเห็นพวกท่านก็ซักถามเชิงตักเตือนว่าท่านผู้มีอายุทำไมพวกท่านถึงมาช้านักทำตนเหมือนไม่เคารพต่อพระบรมครูเลยพระพุทธเจ้าทั้งสองจึงไล่ฟังว่าอันที่จริงกระผมทั้งสองตั้งใจว่าจะมาตั้งแต่3 เดือนที่แล้ว
แต่กังวลเรื่องที่อยู่อาศัยกลัวจะไม่มีใครดูแลอีกทั้งหนทางก็ลำบากเลยลังเลใจกว่าจะตัดใจได้ก็มาถึงช้าเพื่อนสหธรรมิกครั้นทราบการประพฤติตัวโลเลมัวติดในที่ของพระพุทธเจ้าทั้งสองก็โจทย์จันไปทั่วทั้งวัดกระทั่งได้หยิบยกขึ้นเป็นหัวข้อสนทนาในธรรมสภาในเวลาเย็นเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาตรัสถามทรงทราบ

ปลาพหุจินตีปลาอัปจินตีและปลามิตรจินตีอาศัยแหวกว่ายหากินอยู่ในแม่น้ำกลางป่าลึกวันหนึ่งปลาทั้งสามพากันหากินจนล่วงล้ำเข้าสู่เขตชาวบ้านโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวปลามิตรจินตีเห็นผิดที่ผิดถิ่นก็รู้ว่าเป็นถิ่นของมนุษย์ไม่ควรอยู่นานด้วยความเป็นห่วงเพื่อนจึงบอกปลาทั้งสองให้รีบกลับเพราะสถานที่ของมนุษย์ไม่ควรอยู่นานน่ากลัวมีภัยรอบด้านโอกาสพลาดท่าถูกจับไปเป็นอาหารของพวกมนุษย์เกิดขึ้นได้เสมอปลาสองตัวยังไม่อยากไปไหนเพราะเห็นเป็นสถานที่แปลกคร้านเป็นทุนเดิมจึงพูดปลัดวันประกันพรุ่งจนผ่านไป3 เดือนก็ยังไม่มีความคิดที่จะไปเสียทีกระทั่งวันหนึ่งมีชาวบ้านวางตาข่ายตามลำน้ำที่ปลาทั้งสามออกหากินขณะที่ปลาพหุจินตีและปลาอัปจินตีออกไปหากินอย่างเพลิดเพลินนั้นได้หลงว่ายเข้าไปติดตาข่ายของชาวบ้านในที่สุดปลามิตรจินตีว่ายติดตามมาทีหลังสัมผัสได้ถึงกลิ่นของตาข่ายและรู้ทันทีว่าเพื่อนปลาทั้งสองต้องติดตาข่ายของชาวบ้านแน่แล้วด้วยน้ำใจของพระบรมโพธิสัตว์ทนไม่ได้ที่จะยอมให้เพื่อนถูกจับไปแทนที่จะรีบว่ายหนีเอาตัวรอดกลับคิดวิธีการจะช่วยเหลือเพื่อนให้ได้แต่การว่ายเข้าไปใต้ตาข่ายทำน้ำให้ขุ่นไปทั่วเหมือนกับว่าท้องตาข่ายถูกกัดขาดจากนั้นก็กระโดดทางโน้นทีทางนี้ทีไปหลอกตาไอ้ชาวบ้านคิดว่าปลาได้หนีหลุดรอดออกไปหมดแล้วพวกชาวบ้านครั้นเห็นเหตุการณ์นั้นก็หลงกลปลาโพธิสัตว์รีบช่วยกันดึงตาข่ายขึ้นดูอย่างเรียบด่วนโดยไม่สนใจว่าจะมีหรือไม่มีทำให้ปลาทั้งสองมีโอกาสหลุดรอดหนีออกไปได้จากนั้นปลาทั้งสามก็พากันว่ายกลับแม่น้ำในป่าลึกอันเป็นถิ่นเดิมที่พวกตนเคยอาศัยอยู่ทันทีและไม่ยอมหวนกลับคืนสู่ถิ่นมนุษย์อีกเลยเมื่อพระบรมศาสดาทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าจบลงก็ทรงสรุปว่าปลาทั้งสองตัวที่ติดตาข่ายของชาวบ้านคือพระพุทธเจ้าสองรูปนี้ส่วนปลาที่ช่วยชีวิตไว้คือพระองค์เองพระพุทธองค์สองได้ฟังอดีตชีวประวัติของตัวเองทำให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตในที่สุดก็สามารถปล่อยวางทุกสิ่งได้ทำใจหยุดใจนิ่งในที่สุดท่านทั้งสองก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและจากนั้นท่านทั้งสองก็มีวัตรปฏิบัติที่งดงามคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เกียจคร้านปลัดวันประการพรุ่งอีกเช่นเคยจากเรื่องที่หลวงพ่อได้นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเห็นว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากบางครั้งมันอาจหมายถึงชีวิตการสงเคราะห์กันก็เหมือนกับการชุบชีวิตใหม่ให้กันดังเช่นพระพุทธเจ้าทั้งสองรูปที่อาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรจึงได้ชีวิตใหม่ในภาวะของความเป็นพระอริยเจ้าชีวิตของเราก็เช่นกันอย่าไปเสี่ยงกับความตายโดยไม่สมควรชีวิตที่ผ่านไปทุกอนุวินาทีนั้นมีค่าต่อการสร้างบารมีเป็นชีวิตที่เกิดมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของเราเองให้ดีขึ้นเพราะบางคนอาจมีข้อบกพร่องติดมาข้ามภพข้ามชาติ
ที่รอการแก้ไขในชาตินี้ถึงแม้ข้อบกพร่องบางอย่างมิสามารถแก้ได้ทันทีแต่ก็เป็นการทำให้ดีขึ้นให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดยิ่งถ้าหากเรามีกัลยาณมิตรมีเพื่อนแท้คอยแนะนำคอยชี้ขุมทรัพย์ให้ก็ยิ่งเป็นทางลัดให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ไวขึ้นจะทำให้เราเป็นผู้สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานในภพชาติต่อไปโดยเฉพาะเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยก็ทำให้เรามีกำลังใจไม่สิ้นสุดในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองนับว่าเป็นการย่นย่อผลทางปฏิ

พานที่ใกล้เข้ามาฉะนั้นพวกเราต้องคบกัลยาณมิตรควบคู่การประพฤติปฏิบัติธรรมและความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านจะบังเกิดมีกับตัวเราไปทุกภพทุกชาติกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: พ้นพรรษาฤดูหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ณพระเวรุวันมหาวิหารอันพระเจ้าพิมพิสารถวายให้พระองค์ทรงปรารภพระเทวทัตผู้พยายามปลงพระชนแก่ภิกษุสงฆ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตพยายามฆ่าเราใช่ว่าแต่ครั้งนี้ก็หาไม่แม้ครั้งก่อนก็พยายามฆ่าเรามาแล้วครั้งนั้นองค์พระศาสดาทรงตรัสเล่าอดีตชาติด้วยธรรมเทศนามณิโจรชาดกขึ้นดังนี้ครั้งหนึ่งในอดีตการยังมีกษัตริย์ธรรมิกราชปกครองพาราณสีเวลานั้นพระราชาองค์นี้ได้เสด็จประพาสชนบทริมขอบอาณาจักรคราวนั้นได้เกิดเหตุเลวร้ายขึ้นเพราะพระหฤทัยของพระองค์เอง
1: พระราชาทรงเสด็จมาแล้วหลีกทางขบวนเสด็จด้วย
0: หญิงงามคนหนึ่งนั่งเกวียนผ่านไปผลกรรมแต่ปางก่อนบันดาลให้พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นและเกิดมีใจปฏิพัทธ์รักใคร่อย่างรุนแรง
2: โอ้โหใครกันนะช่างงดงามยิ่งนักไม่น่าเชื่อว่าชนบทห่างไกลนี้ยังมีหญิงที่งดงามยิ่งกว่านางชาววังซะอีก
0: นางงามคนนี้มีนามว่าสุชาดาเธอเข้าพิธีวิวาแล้วกับพ่อค้าผู้มีความขยันหมั่นเพียรทั้งสองรักใคร่อาทรกันและกันเป็นที่ชื่นชมของชาวชนบททั่วไป
3: โอบเอวพี่แน่นๆนะเดี๋ยวพี่จะซิ่งแล้วนะจ๊ะ
4: อย่าเร็วนักสิคะน้องกลัวตก
2: อ้าวนั่นนางมากับใครเฮ้ยทำเป็นจี๋จ๋ากันหน้าหมันไส้นักเชียวไอ้หนุ่มนั้นขวางหูขวางตาเรายิ่งนัก
0: พรหมทัตพระองค์นี้เป็นพระกษัตริย์อธรรมเมื่อชอบก็จะเอาโดยไม่สนใจต่อบาปกรรมใดๆด้วยจิตใจที่ทรงกระสันรักใคร่นางสุชาดาจึงพยายามคิดหาวิถีทางที่จะแย่งชิงนางมาจากคนรักจนไม่เป็นอันทำราชกิจใดๆ
4: เฮ้ยตั้งแต่พระองค์กลับมาจากประพาสครั้งนั้นก็ทรงเหม่อลอยทั้งวันวันๆเอาแต่นั่งคิดอะไรก็ไม่รู้
5: เห็นท่านอมาตย์ต่างๆบ่นกันเป็นแถวว่าพระองค์มิทรงยอมทำราชกิจปัญหาทุกร้อนชาวบ้านก็ไม่ได้แก้ไข
0: ในที่สุดราชาผู้ถูกกามราคะครอบงำจิตก็คิดอุบายหนึ่งขึ้นมาได้นั่นคือการวางแผนร้ายให้พ่อค้าบัณฑิตคู่รักของหญิงงามได้รับโทษทันประหารนั่นเอง
2: เจ้าอะจงเอาปิ่นนี้ไปแอบวางไว้ในเกวียนเจ้าพ่อค้านั่นแล้วจับตัวมันมาโทษฐานที่แอบขโมยสมบัติของเราเป็นแผนที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยเรา
6: ที่เรื่องอย่างนี้เนี่ยคิดได้เหี้ยปัญหาบ้านเมืองมีไม่รู้จะคิดแก้ไขเซ็ง
2: เจ้าว่าอะไรนะ
6: เปล่าพระเจ้าค่ะผมชั้นสรรเสริญพระองค์ที่ทรงคิดแผนการได้ยอดเยี่ยมมากพระเจ้าค่ะเกือบซวยแล้วเรา
0: วายง่ายๆแต่ส่งผลร้ายแรงเช่นนี้ไม่ต้องรอเวลานานแค่มานพกับนางสุชาดาทิ้งเกวียนออกไปหาซื้อสินค้าโอกาสทำชั่วก็มาถึงแล้ว
6: เอ๊ซ่อนไว้ตรงไหนดีนะต้องหาที่มิดชิดหน่อยอ่ะในกล่องนั่นละกันมีผ้าคลุมมิดชิดหน่อยช่วยไม่ได้อยากมีเมียสวยก็ต้องสวยอย่างนี้แหละเจ้าพ่อค้าเอ้ย
0: ราชบุรุษเอาปิ่นมณีซุกในเกวียนแล้วก็นำทหารออกตีคองแซงร้องป่าว่ามีคนขโมยสมบัติพระราชาไป
6: ประกาศประกาศประกาศประกาศขณะนี้ปิ่นมณีสมบัติล้ำค่าของพระเจ้ากรุงพาราณสีได้หายไปทุกคนโปรดให้ความร่วมมือในการค้นหาหากพบว่าปิ่นมณีนี้อยู่กับใครจะไม่ทรงงดโทษให้เด็ดขาดเฮ้ยเจ้าพ่อค้านั่นจะไปไหนในเกวียนของเจ้าบรรทุกอะไรมามีพิรุธนักเอามาค้นดูหน่อยสิ
0: ซึ่งคำของราชบุรุษทหารมากมายก็เข้ามาค้นในเกวียนของพ่อค้ามานพ
4: อะไรกันน่ะทหารมากมายมารื้อค้นอะไรที่เกวียนของเรา
7: พวกท่านทำอะไรกันในเกวียนนั้นบรรทุกสินค้าของเราไว้ท่านจะมาค้นหาอะไรกัน
1: เราสงสัยว่าในเกวียนของเจ้าเนี่ยจะมีปิ่นมณีของพระเจ้าพลานสีอยู
0: ่โดยไม่อายสายตาใครราชบุรุษตรงดิ่งไปดึงเอาปิ่นมณีออกมาจากเกวียนโดยไม่ต้องใช้เวลาค้นหามากมายนัก
1: นี่ไงเจอแล้วในหีบนี่เองแหมแหมแหมเจ้าโจรชั่วทหารจับตัวพ่อค้านี่ไว้มันเป็นขโมย
7: ส่งตามแผนเลยนะท่านแหมไม่เนียนเลยนะเนี่ยมาปุ๊บก็เจอปั๊บแทบไม่ต้องค้น
0: จากนั้นเหล่าทหารก็เข้ามาจับตัวพ่อค้าหนุ่ม
2: อย่าจับตัวฉันไปเลยฉันไม่ได้เป็นคนขโมยปิ่นนั้นน่ะมันมาอยู่ในเกวียนของฉันได้อย่างไร
8: นั่นสิจ๊ะอย่าจับเอาสามีฉันไปเลยปล่อยพวกเราไปเถอะอ
7: ย่ามาแก้ตัวหน่อยเลยหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษไปรับโทษทันจากพระราชเดี๋ยวนี
2: ้ฉันไม่ผิดพวกท่านใส่ร้ายประชาชนบริสุทธิ์ได้อย่างไรฉันไม่ผิด
1: นี่ไงเอาไปสักดอกนึงไวๆนักนี่
8: อย่านะโทษเจ็บไหมท่านพี
1: ่ไปเลยไม่ต้องลีลาทหารจับตัวขโมยนี่ไว้แล้วพาไปอุทยานหลับประตูผี
8: พี่จ๋าโถเอ้ยเหตุไรต้องเคราะห์ร้ายอย่างนี้ด้วยนะ

0: ล่อยฉันไปปล่อย
1: พ่อค้าหนุ่มผู้กลายเป็นนักโทษถูกนำตัวมายังอุทยานโดยมีสุชาดาภรรยานางงามตามมาคร่ำครวญมิทอดทิ้ง
2: สวยจริงน้องนางที่รักของเรามาแล้วเฮ้ยนี่เหรอเจ้าหัวขโมยที่มันเอาปิ่นมณีของเราไปกล้านักนะเจ้า
3: ขอเดชะราชบุรุษนำทหารไปจับตัวข้าพระองค์มากล่าวหาว่าเป็นโจรลักปิ่นมณีข้าพระองค์ถูกใส่ร้ายป้ายสีข้าพระองค์ไม่ได้เป็นคนขโมยปิ่นมณีข้าพระองค์ไม่รู้เรื่องว่าปิ่นนี้มาได้อย่างไรพระองค์ทรงพิจารณาให้หม่อมฉันด้วย
4: เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงเพคะหม่อมฉันและสามีไม่รู้เรื่องปิ่นนี้เลยสามีของหม่อมฉันถูกใส่ร้ายเพคะ
2: เงียบเลยใครจะไปใส่ร้ายเจ้าก็ของกลางมันอยู่ในเกวียนเห็นๆแล้วจะหาว่าเจ้าถูกใส่ร้ายได้อย่างไรกันเฮ้ยไอ้ผู้ร้ายปากแข็งเพชฌฆาตเอาตัวมันไปประหาร
5: เฮ้อกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องกิเลสก่อกินใจแท
1: ้ๆพ่อค้าหนุ่มไม่อาจยื้อชีวิตของตนได้เลยเขาถูกนำตัวไปประหารณลานประหารที่อยู่หลังประตูผีของอุทยานระหว่างทางก็ถูกเฆี่ยนตีไปตลอดทางนางสุชาดาสุดจะทัดทานขัดขวางได้ก็ตั้งจิตอธิษฐานรำลึกเอาบุญกุศลที่ตนทำไว
4: ้ข้าแต่เทพเจ้าผู้สามารถห้ามมนุษย์ชั่วช้าพระองค์ได้โปรดยับยั้งความชั่วที่กำลังเบียดเบียนเอาชีวิตผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ด้วยเถิดเทพเจ้าผู้ที่ยับยั้งความชั่วช้ายังมีอยู่ไหมได้โปรดช่วยสามีของหม่อมฉันด้วยเถิดพระองค์ทรงมีจริงหรือไม่เพคะ
1: สุชาดานางนี้สมบูรณ์ด้วยศีลนางดูแลบิดามารดาสามีสมณะชีพรามอย่างดีตลอดมากระแสคร่ำครวญอธิษฐานจึงบันดาลให้อาสนะของสักกะเทวราชเจ้าร้อนเท้าสักกะเทวราชก็เสด็จลงมาในพริบตานั้น
6: นั่นเสียงใครกันนะใครมาร้องขอความช่วยเหลือจากเรากัน
1: เมื่อเท้าสักกะเทวราชเสด็จลงมายังลานประหารก็ทรงทราบเรื่องได้ทั้งหมดพระองค์ทรงประจักษ์แก่พระเนตรว่าอีกอึดใจเดียวชีวิตคนดีก็จะต้องแตกดับอย่างสยดสยอง
3: นี่เราจะจบชีวิตด้วยเรื่องอย่างนี้หรือเนี่ยไม่น่าเลย
6: เราจะไม่ยอมให้คนชั่วเสวยสุขอยู่ต่อไปได้อีกแล้วด้วยอำนาจอินทรเทพโ
1: อ้สักกะเทวราชบันดาลให้ร่างที่ถูกมัดรอขมขวานตัดศีรษะกลายเป็นกษัตริย์ทุศีลและร่างที่นั่งบนอาสนะกลายเป็นพ่อค้าหนุ่มแทน
2: เฮ้ยนี่เรามานอนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเฮ้ยนั่นเพชฌฆาต
1: อำนาจเทวราชนั้นรวดเร็วมากเร็วจนเพชฌฆาตยั้งคมขวานที่สับลงมาไม่ทัน
7: มหาราชโธ่ไม่น่าเลยพระองค์ทรงมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรเนี่ย
1: เมื่อสิ้นกษัตริย์อธรรมท้าวสักกะเทวราชก็ปรากฏกายให้มหาชนเห็น
6: มานพผู้นี้เป็นพระโพธิสัตว์มีศีลธรรมสามารถปกครองบ้านเมืองให้เป็นสุขได้ดูก่อนพระราชาองค์ใหม่ขอให้ท่านครองราชโดยธรรมเถิดอนุโสตาวตาหะโตราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมจะถูกกำจัดแม้เหตุเพียงนี
1: ้สักกะเทวราชเมื่อเสด็จกลับเทวสถานแล้วพระราชาองค์ใหม่ของพราณสีก็ครองราชโดยธรรมคู่เคียงอัครมเหสีจนสิ้นวาระกาลในพุทธกาลสมัยนั้นพระราชาอธรรมกำเนิดเป็นเทวทัตเถระท้าวสักกะเทวราชกำเนิดเป็นพระอนุรุตนางสุชาดากำเนิดเป็นโยสัทธราพิมพามานพผู้ได้ครองราชเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

0: สัจจังเวอมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเงี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาชาวไทยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะลูกเกิดในครอบครัวศาสนาคริสต์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านต่างนับถือศาสนาคริสต์รวมทั้งคุณตาคุณยายและแม่ของลูกด้วยคุณยายลูกเคยเป็นนักบวชของศาสนาคริสต์ที่เคร่งครัดมากยายเข้าไปอยู่ในอารามตั้งแต่อายุ15ปีแล้วก็ได้บวชเป็นซิสเตอร์แบบธรรมดาเมื่ออายุได้20ปีแล้วก็ลาออกจากการเป็นนักบวชเมื่ออายุได้29ปีต่อมาคุณยายก็ได้แต่งงานกับคุณตาซึ่งเป็นคริสต์เหมือนกันแต่งงานกันได้ระยะหนึ่งก็ย้ายจากหมู่บ้านนั้นมาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นคริสต์เหมือนกันแล้วลูกก็มาเกิดที่หมู่บ้านนี้ค่ะคุณตาลูกเขาเรื่องกิจกรรมทางศาสนาคริสต์อย่างสม่ำเสมอทุกวันอาทิตย์จะต้องไปโบสถ์เมื่อคุณตามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ก็เป็นครูคำสอนเหมือนกับคุณยายรวมทั้งจะเป็นคนติดต่อกับบาทหลวงและรับรองบาทหลวงค่ะคุณตามักจะสูบบุหรี่ดื่มเหล้ารวมทั้งจับปลาล่าสัตว์ประทำอาหารอยู่เสมอประมาณ1ปีก่อนเสียชีวิตคุณตามีอาการเป็นอัมพฤกษ์และความดันโลหิตสูงแล้ววันหนึ่งในตอนเช้าเมื่อคุณแม่ไปปลุกปรากฏว่าคุณตาเสียชีวิตแล้วด้วยโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเมื่ออายุได้52ปีคุณพ่อของลูกเป็นชาวพุทธคนเดียวในครอบครัวเป็นครูโรงเรียนประถมเป็นคนใจดีพูดจาไพเราะรักครอบครัวแต่ว่าพ่อดื่มเหล้าพ่อก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนพ่อจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคือพูดจาเสียงดังบางครั้งก็อารวาสแล้วบางทีก็มีเจ้าหนี้จากวงไพ่มาทวงเงินถึงบ้านทำให้แม่ลูกเนี่ยทุกข์ใจและครับแค้นใจมากในปี 3-4 หลังจากจบม.6 ลูกก็สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์นี่คุณหมอนี่ในวันประกาศผลสอบก็มีข่าวดีและข่าวร้ายเกิดขึ้นกับลูกพร้อมๆกันข่าวดีคือลูกสอบเข้าเรียนแพทย์ได้ข่าวร้ายคือลูกได้รับโทรเลขว่าคุณพ่อของลูกได้ประสบอุบัติเหตุญาติบอกว่าพ่อนั่งรถสามล้อเครื่องไปชนกับรถบรรทุกไม้หมอบอกว่าสมองตายแล้วเพียงใส่เครื่องช่วยหายใจไว้เท่านั้นพ่อจะในสภาพจะชายนิทรา14วันแล้วก็เสียชีวิตอายุ42ปีตัวลูกเองในวัยเด็กได้ซึมซับคำสอนศาสนาคริสต์ได้อย่างเต็มหัวใจเพราะทั้งคุณตาคุณยายและคุณแม่ต่างก็นับถือศาสนานี้แต่แล้ววันหนึ่งช่วงที่ลูกกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเมื่อลูกเรียนวิชาศิลธรรมในโรงเรียนขณะที่ลูกกำลังอ่านหนังสือเรียนคำว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนคือต้องทำเองใครทำแทนไม่ได้นี่คำนี้สะกิดใจลูกอย่างประหลาดในครั้งแรกต่อมาลูกได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายแบบไม่ได้ตั้งใจการมาวัดครั้งแรกนี้ลูกก็ได้เห็นภาพคุณยายอาจารย์เปิดกำเนิดวัดพระธรรมกายแล้วก็ได้ไปฟังเรื่องราวของท่านทำให้ลูกรู้สึกประทับใจมากโดยเฉพาะเรื่องที่คุณยายอาจารย์ไปช่วยพ่อในนรกได้ต่อมาทางวัดเริ่มบอกบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวลูกจึงตัดสินใจสร้างองค์พระจารึกชื่อพ่อหนึ่งองค์แล้วก็สะสมได้จนเต็มองค์ซึ่งเงินหมื่นบาทในสมัยนั้นเป็นเงินจำนวนมากสำหรับตัวลูกเพราะลูกยังเป็นนักศึกษาไม่มีรายได้เมื่อจบการศึกษาลูกก็มีโอกาสได้สร้างองค์พระบนโดมแกนกลางองค์พระภายนอกบูชามหาปูชนียาจารย์ทั้ง3รวมทั้งหมด10องค์ค่ะตัวลูกนั้นเป็นคนที่บอกบุญคนอื่นไม่เป็นไม่จริงหรอกลองบอกดูสิจ๊ะ เห็นเขาบอกบุญสร้างองค์พระกันได้เป็น10องค์ร้อยองค์ลูกก็อยากจะบอกบุญให้ได้บ้างความคิดนี่ถูกหลักวิชาในช่วงที่มีโอกาสถวายปัจจัยคุณยายอาจารย์ลูกจึงขอพรจากท่านว่าขอให้บอกบุญสร้างพระให้ได้100องค์ทั้งที่มองไม่เห็นทางที่จะบอกบุญได้ในตอนนั้นเลยโอ้ยเหลือไปรอบทิศ
แต่ปัจจุบันรวมแล้วตอนนี้บอกบุญสร้างพระธรรมกายไปได้แล้วประมาณ98องค์แล้วค่ะหลังจากลูกเรียนแพทย์จบแล้วลูกก็ทำงานใช้ทุนเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลช่วงนี้ลูกก็ได้รักษาผู้ป่วยอย่างทุ่มเทหากคนไข้มีอาการรุนแรงไม่ว่าตอนดึกหรือตอนไหนก็ตามลูกก็จะไปดูคนไข้เป็นอย่างดีทุกครั้งเพราะลูกรู้ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังรอคอยความช่วยเหลือจากลูกอยู่ค่ะแต่ก็มีครั้งหนึ่งลูกก็ได้รับรายงานกลางดึกว่ามีคนไข้ท้องเสียเข้ามาใหม่แต่ครั้งนั้นลูกไม่ได้ไปดูผู้ป่วยด้วยตาของตนเองแต่ได้สั่งพยาบาลไปทางโทรศัพท์ว่าให้เกลือแร่ตัวหนึ่งแก่ผู้ป่วยพอรุ่งเช้าพยาบาล

เรื่องนี้ทำให้ลูกไม่สบายใจมากอดคิดไม่ได้ว่าลูกเป็นต้นเหตุหรือเปล่าลูกทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่1 ปีครึ่งเหลืออีกปีครึ่งแต่ลูกตัดสินใจที่จะไปช่วยเหลืองานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวประเทศญี่ปุ่นลูกจึงได้ใช้ทุนคืนรัฐบาลไป200,000 บาทแล้วก็ให้เงินแม่จำนวนหนึ่งในช่วงแรกได้เรียนภาษาญี่ปุ่นพอจบแล้วก็สอบเป็นนักศึกษาวิจัยปริญญาโท2 ปีที่มหาวิทยาลัยมูซาชิโนะต่อมาได้สอบเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยโอชาโนมิสุ

ษาได้ทุนเรียนฟรีขณะนี้กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ญี่ปุ่นมาได้7 ปีครึ่งแล้วค่ะครั้งแรกที่ไปถึงญี่ปุ่นลูกรู้สึกคุ้นเคยกับทุกอย่างรอบตัวรวมทั้งผู้คนที่ได้พบเจอราวกับว่าได้กลับบ้านมาอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่ลูกเก็บความสงสัยไว้ในใจจนถึงทุกวันนี้ในฤดูใบไม้ผลิญี่ปุ่นโอ้สวยงามมากโดยเฉพาะเวลาที่ดอกซากุระบานในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมดอกซากุระจะบานจากตอนใต้ไล่เรียงมาตอนเหนือของประเทศค่อยๆบานไปทั้งประเทศช่วงที่ดอกซากุระบานนี่เป็นช่วงที่ใครๆก็ชื่นชมจะโคนต้นไม้ดื่มสาเกแต่สำหรับลูกกลับรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทรมานมากที่สุดว่าลองเกสรดอกไม้นานาชนิดฟุ้งกระจายในอากาศตลอดฤดูใบไม้ผลิทำให้ลูกมีอาการคันจมูกคันตาคันคอโรคนี้แม้แต่ผู้คนในท้องถิ่นบางคนก็ป่วยเหมือนกันบางคนเป็นมากจะมีอาการหายใจไม่ออกคำถามคุณยายลูกมีบุพกรรมอะไรจึงได้มาเป็นผู้สอนศาสนาที่เคร่งครัดของศาสนาคริสต์นี่เรากำลังเรียนเรื่องกฎแห่งกรรม

0: แอบทำให้คุณตาเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นอัมพฤกษ์คุณตาตายแล้วเป็นไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรแล้วคุณตามีข้อความอะไรฝากถึงลูกบ้างไหมคะพ่อลูกเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเพราะวิบากกรรมใดพ่อตายแล้วเป็นไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรและหลังจากที่ลูกได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้กับพ่อและสะสมได้เต็มองค์ในปี2538พ่อได้รับบุญภายหลังจากที่สร้างองค์พระเต็มแล้วอย่างไรคะและบุญที่ได้รับนี่แตกต่างจากก่อนที่สร้างองค์พระให้พ่อน่ะไม่เต็มน่ะอย่างไรทำไมชีวิตในช่วงแรกของคุณแม่มีความสุขสบายพอสมควรแต่เมื่อแต่งงานแล้วก็มีปัญหาครอบครัวแตกแยกต้องทำงานลำบากเป็นลูกจ้างเขาย้ายที่อยู่เรื่อยๆและยังไม่สามารถมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองจนถึงทุกวันนี้วิบากกรรมใดทำให้ลูกไปเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์และทำไมลูกอ่านคำว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตอนยังสะกิดใจลูกอย่างพระราษฎร์ลูกมีวิบากกรรมใดที่เกิดในครอบครัวแตกแยกมีชีวิตวัยเด็กลำบากและเติบโตในบ้านป่าที่ห่างไกลความเจริญแต่พอโตมาชีวิตกลับพลิกผันมีความก้าวหน้าทางการศึกษาได้รับความเกรงใจจากคนทั่วไปและได้รับความเมตตาจากครูพี่และพระอาจารย์เสมออาชีพแพทย์ที่ลูกเคยดูแลผู้ป่วยอย่างดีจะทำให้ลูกได้รับผลบุญอย่างไรและคนไข้ท้องเสียที่ลูกได้สั่งปัจจุบันให้เกลือแร่ตัวหนึ่งทางโทรศัพท์เริ่มขึ้นคนป่วยก็เสียชีวิตลูกจะเป็นต้นเหตุทำให้เขาตายหรือเปล่าคะถ้าใช่ลูกจะมีวิบากกรรมอย่างไรและจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรคะทำไมเมื่อลูกเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งแรกลูกกลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดกับทุกสิ่งรอบตัวเกิดขึ้นจากอะไรหรือลูกรู้สึกไปเองวิบากกรรมอะไรทำให้ลูกแพ้ละอองเกสรดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีและจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรลูกได้สร้างพระธรรมกายจำตัวทั้งธรรมด้วยตนเอง10องค์และบอกบุญกับผู้อื่นให้สร้างพระธรรมกายจำตัวได้ประมาณ98องค์แล้วแต่บุญนี้ลูกจะได้รับอานิสงส์ทั้งภพนี้และภพหน้าอย่างไรคะลูกสังเกตว่าบางคนมีเงินไม่พอแต่ตัดสินใจทำบุญสร้างองค์พระทันทีแต่บางคนที่มีเงินพอแต่ตัดสินใจสร้างองค์พระในภายหลังบุญนี้ได้จะมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรและเจ้าหน้าที่หรือยิกที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนและจะส่งรายชื่อคนที่ทำบุญสร้างองค์พระจากต่างประเทศจะได้บุญอย่างไรคะรุ่นน้องลูกคนหนึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่เดียวกันที่ต่างประเทศในอดีตเธอและลูกเคยสร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไรเธอและลูกมีหน้าที่อะไรในหมู่คณะแต่ชาติหมู่คณะมาสร้างบารมีสองรอบเธอและลูกได้ลงมาสร้างบารมีทั้งสองรอบหรือไม่และมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรและน้องชายน้องสาวลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือเปล่าและมีหน้าที่อะไรคะนี่ก็เป็นคำถามเคสตัดดี้จ้ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เอาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณยายมาเป็นผู้สั่งสอนคำสอนเทวนิยมเพราะในอดีตคุณยายก็ได้เคยนับถือศาสนาเทวนิยมแบบเคร่งครัดแต่ตอนนั้นเขาก็เรียกอีกชื่อหนึ่งนะในอดีตกับเก่าๆที่ผ่านมาก็เรียกชื่อนั้นชื่อนี้อะไรต่างกรรมนี้จะทำคุณยายต้องอยู่ในวงจรศาสนาแบบเทวนิยมอยู่จ้าจะทำให้คุณยายยังต้องอยู่ในวงจรศาสนาแบบเทวนิยมซึ่งพบต่อไปอาจจะเป็นชื่ออื่นหรือเรื่องอะไรอย่างอื่นอะไรอย่างเนี้ยแต่มีความเชื่อคล้ายๆอย่างนี้ต่อมาลูกก็ได้สร้างพระให้คุณยายและคุณยายอนุโมทนาท่านก็อนุโมทนาท่านก็จะได้อานิสงส์บ้างเขาทำแบบตามใจลูกเนี่ยไม่อยากขัดใจหลานไม่ได้ทำแบบเข้าใจหรือว่าตั้งใจแต่ก็ยังพอจะมีสายบุญเชื่อมอยู่กับพระพุทธศาสนาบ้างโดยอนุโมทนาบุญแบบตามใจเนี่ยซึ่งบุญนี้ก็จะบันดาลให้ชาติใดชาติหนึ่งท่านจะได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาจ้ะ

คุณตามาเป็นผู้สั่งสอนคำสอนเทวนิยมเช่นเดียวกับคุณยายพระในอดีตท่านก็เป็นสามีภรรยากับคุณยายนะได้มีความเชื่อแบบเทวนิยมเหมือนกันเลยแต่ก็มีกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลให้ท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นอัมพฤกษ์ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาที่มีความเชื่อแบบเทวนิยมเหมือนตอนเป็นมนุษย์ความเชื่อเดียวกันและกำลังรอคอยที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าอยู่แต่ก็ยังไม่เจอแต่ถึงแม้ยังไม่เจอท่านก็ยังมีความหวังว่าจะเจอสักวันหนึ่งดังนั้นใจท่านจึงยังไม่เปิดยังไม่เชื่อเรื่องบุญหรือการเวียนว่ายแต่เกิดเลยเพราะเฝ้ารอคอยพระผู้เป็นเจ้าอยู่ตอนนี้ไม่ได้สนใจใครในเมืองมนุษย์เลยโดยเฉพาะยิ่งกับตัวลูกดูแล้วท่านรู้สึกเฉยๆไม่เพราะไม่มีอะไรผูกพันเนื่องจากลูกไม่ได้นับถือพระเจ้าเหมือนกับท่านนะคุณพ่อเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเพราะกรรมในอดีตที่ได้ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มทำอาหารและเลี้ยงสัตว์ไปฆ่าขายและขายก็เอาไปฆ่าโดยเรานำมาส่งผลจ้ะพ่อตายแล้วช่วงแรกก็เป็นกายสัมภเวสีเดินตุลัดตุเลตุลัดตุเลไปเรื่อยๆผอมหิวโซลำบากต่อมาได้รับบุญที่ไปให้ก็ได้ไปเป็นบริวารของภูมิเทวาต่างอาศัยใบบุญคนอื่นเขาแต่ว่าก็อ้วนขึ้นไม่ค่อยหิวมีอาหารบ้างลำบากน้อยลงได้ไปสายบ้านภูมิเทวาอื่นที่มีบุญกว่าอยู่ใช่บุญที่อุทิศไปให้ตอนที่ยังสร้างพระไม่เต็มองค์ก็ค่อยๆทยอยส่งผลทยอยบุญก็ทยอยบุญก็ทยอยส่งผลก็ค่อยๆทยอยเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆจนทำองค์พระเต็มองค์นั่นแหละก็ทำให้ได้บุญสมบูรณ์ช่วงแรกชีวิตของคุณแม่สุขสบายพอสมควรแต่พอแต่งงานแล้วครอบครัวก็แตกแยกต้องทำงานลำบากต้องไปเป็นลูกจ้างย้ายที่อยู่เรื่อยๆคงไม่เป็นพระประสงค์หรือบททดสอบของใครหรอกเพราะตอนนี้ยังไม่มีบ้านที่จะอยู่ของตนเองจนถึงทุกวันนี้ทดสอบอะไรกันรุนแรงขนาดนี้สมัยแม่เป็นผู้ชายก็จะทำตัวคล้ายๆกับคุณพ่อแต่ในชาตินั้นก็ไม่เคยได้รับผิดชอบครอบครัวและมักจะห้ามภรรยาทำบุญจากสามีมาเป็นภรรยาจึงทำให้กำลังทานบารมีหย่อนเพราะห้ามภรรยาทำบุญด้วยความตระหนี่จึงทำให้ชีวิตลำบากกรรมเจ้าชู้ก็ทำให้มาเป็นผู้หญิงแล้วก็มีครอบครัวแตกแยกช่วงแรกสุขสบายเพราะยังมีบุญสงเคราะห์โลกอยู่บ้างที่มาส่งผลในช่วงแรกแรกพระห้ามภรรยาทำบุญจึงทำให้ชีวิตลำบากไม่มีบ้านเป็นของตนเองดังนั้นเนี่ยไปห้ามใครที่เขาทำบุญไปตัดรอนกำลังใจเขาจะมีชีวิตลำเค็ญลำบากมากแม่ของลูกมักปิดกั้นตัวเองว่าจะตั้งนับถือศาสนาเทวนิยมแบบเดิมไม่อาจนับถือศาสนาอื่นได้ดังนั้นเมื่อลูกจะเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านลูกจะต้องอธิบายให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดซะก่อนแล้วก็อธิบายเรื่องกฎแห่งกรรมว่าเป็นกฎสากลที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นต้นเหมือนเราหลีกเลี่ยงการหายใจไม่ได้ได้ไปกล่าวถึงว่าเป็นคำสอนในพุทธศาสนาต้องอย่างนี้ไปก่อนพูดถึงเรื่องกฎสากลไปก่อนแม่ก็มีสายบุญในอดีตอยู่บ้างกับหมู่คณะแต่ว่าด้วยความประมาทในการดำเนินชีวิตและชาตินั้นยังทำให้บางชาติพลัดไปนับถือเทวนิยมแล้วก็ไม่เจอหมู่คณะแต่ยังดีที่สายบุญเก่าที่เคยทำกับหมู่คณะมาเนี่ยทำให้มีลูกสาวอย่างลูกใช่ที่จะมาเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านนั่นแหละลูกไปเกิดในครอบครัวที่นับถือเทวนิยมเพราะ

สะดุดใจและได้คิดเป็นเหตุได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและหันกลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้ะลูกเกิดในครอบครัวที่แตกแยกมีชีวิตวัยเด็กลำบากและเติบโตในบ้านป่าที่ห่างไกลความเจริญเพราะในอดีตลูกเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็เจ้าชู้จึงทำให้มาเกิดในครอบครัวที่แตกแยกอีกทั้งเป็นคนถือตัวมีทิฏฐิมานะว่าเก่งว่าแน่ว่าดีอะไรเนี่ยจึงทำให้เกิดในที่ลำบากและห่างไกลความเจริญจ้าแต่พอโตขึ้นชีวิตกลับพลิกผันมีความก้าวหน้าทางการศึกษาได้รับความเกรงใจจากคนทั่วไปและได้รับความเมตตาจากรุ่นพี่และพระอาจารย์เสมอพระพุทธนาที่ผ่านมาลูกได้เป็นแพทย์ทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชมียศตำแหน่งสูงมีกุลธิดาอยู่ในสังกัดเยอะแต่ก็ยังดีต่อมาก็ออกบวชตามพระราชาช่วงแรมการบวชก็ถือตัวมีทิฏฐิมานะต่อมาภายหลังก็กลับตัวกลับใจแก้ไขตัวเองได้และก็มีบุญสนับสนุนการศึกษามาในอดีตชาติหนึ่งจึงทำให้บุญนี้ส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการศึกษาและบุญที่แก้ไขตัวเองได้จึงเป็นที่เมตตาของรุ่นพี่และพระอาจารย์จ้ะอาชีพแพทย์ที่ลูกเคยดูแลผู้ป่วยอย่างดีจะได้รับผลบุญโดยย่อคือจะได้รับการเคารพนับถือชื่นชมของมหาชนทั่วไปจะมีร่างกายแข็งแรงและได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากชนทั้งหลายเป็นต้นจ้าอายุจะยืนด้วยคนไข้ท้องเสียที่ลูกสั่งพยาบาลให้เกลือแร่ตัวหนึ่งทางโทรศัพท์เรื่องคนป่วยก็เสียชีวิตนั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรเพราะคนไข้หมดอายุไขพอดีหมดอายุไขอยู่แล้วไม่ว่าลูกจะรักษาอย่างไรก็ตายจ้ะแต่เพื่อความสบายใจก็ให้ลูกสั่งสมบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปยังคนไข้คนนั้นที่ละโลกไปแล้วจ้ะ

เกิดความชอบชื่นชมในประเทศญี่ปุ่นเพราะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษไปกว่านี้คือเป็นเรื่องชื่นชมประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันเป็นหลักลูกแพ้ลองเกสรในช่วงฤดูใบไม้ผลิทุกปีเพราะในชาติหนึ่งได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ชอบเผาที่นาเผาหญ้าทำให้ไปรบกวนเพื่อนบ้านทั่วไปมันส่งผลอย่างจะแก้ไขลูกก็ต้องออกกำลังกายแข็งแรงลูกก็เป็นหมอแล้วเนาะแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุญแล้วก็ติดฐานจิตให้ไปตัดรอดวิบากกรรมนี้บ่อยๆจ้ะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายเอ็กซ์ไซส์ที่ลูกวิดพื้นวิดพื้นไปเรื่อยๆเลยแข็งแรงเราได้สร้างพระธรรมกายจำตัวได้ตนเอง10องค์และชวนคนอื่นทำ98องค์ลูกก็จะได้อานิสงส์ในยอดคือจะได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติเป็นต้นจ้ะติดตัวไปในภพบึงหน้าและปัจจุบันชาติบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าและให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและในธุรกิจการงานจ้ะบางคนเงินไม่พอแต่ทำบุญสร้างพระทันทีบางคนมีเงินพอแต่ตัดสินใจทำในภายหลังบุญที่ได้ก็จะแตกต่างกันคือผู้ที่ทำบุญทันทีเวลาบุญส่งผลก็จะได้สมบัติทันทีแต่ว่าเงินไม่พอทยอยบุญก็บุญก็จะทยอยมาสมบัติก็จะทยอยมาแต่เกิดเร็วส่วนผู้ที่มีทรัพย์แต่ตัดสินใจในภายหลังเวลาบุญส่งผลทรัพย์จะเกิดขึ้นช้าแต่เป็นก้อนส่วนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศก็จะมีส่วนในบุญของทุกๆคนละจ้ะรุ่นน้องลูกที่มาปฏิบัตินำหน้าปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นกองเสบียงและเป็นกุลธิดาเบื่อหน่ายการครองเรือนได้ตั้งความปรารถนาจะมาประพฤติพรหมจรรย์และช่วยงานพระศาสนากับหมู่คณะเธอลงมาเกิดรอบเดียวในพุทธันดรที่ผ่านมาส่วนตัวลูกก็ลงมา2รอบตัวลูกมีผลงานปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกับดุสิตบุรีได้แล้วก็ได้ลงมา2รอบส่วนลูกน้องกับดุสิตบุรีได้ได้ลงมารอบเดียวชาติที่ผ่านมาจะลงมากี่รอบก็ช่างเถอะชาตินี้สิประคองตัวกลับดุสิตบุรีให้ได้กันแล้วกันจ้ะสนจังเลยกี่รอบชาตินี้เอาสักรอบนี้เอาเงินได้ซะก่อนน้องชายน้องสาวลูกก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ให้เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Breaking Good News กับกัณิกาอยู่ศรีค่ะมหาชตากุศลครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอเมริกา
1: ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติในโอกาสครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ4บุญใหญ่ทอดผ้าป่าตักบาตรถวายจตุปัจจัยทยธรรมและร่วมสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลดวงแก้วแห่งความสำเร็จสมปรารถนาที่

0: ้อมอัญเชิญมาเพื่อนำพาชาวโลกได้เข้าถึงธรรมเงินทุกบาทปัจจัยทุกดอลลาร์ที่ท่านสละมาด้วยความเลื่อมใสจะแปรเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะแผ่ขยายไปทั่วโลกเพราะการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนับเป็นมหาทานบารมีที่ส่งผลยาวนานสายบุญของท่านก็จะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเป็นเสบียงติดตัวไปทุกภพทุกชาติติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID จันเพ็ญ072
1: ปิดท้ายวันนี้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้แล้วมาร่วมบุญกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่155จากตอนที่แล้วนางนกสาลิกาได้ซักไซ้ไล่เลียงสุวโปดกว่าท่านน่ะจากบ้านจากเมืองมาถึงนี่เพราะมีธุระอะไรหรือสุวโปดกเห็นว่าโอกาสมาถึงตนแล้วจึงได้แซงตีหน้าเศร้าพลางกล่าวด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่าสาลิกาจ๋าหากว่าเธออยากรู้จริงๆฉันก็จะเปิดเผยความในใจของฉันให้เธอฟังแล้วจึงกุเรื่องขึ้นมาเล่าให้นางฟังว่าฉันน่ะเคยมีภรรยามาแล้วนางเป็นนกสาลิกาที่น่ารักอย่างเธอนี่แหละแต่น่าอนาถใจจริงเหี่ยวร้ายได้พรากชีวิตของนางไปต่อหน้าต่อตาฉันฉันได้แต่มองดูภรรยาอยู่ในกรงแต่ก็หมดหนทางใดๆที่จะช่วยเหลือนางได้สุวโปดกแสร้งแสดงอารมณ์และน้ำเสียงด้วยความโศกเศร้าอาลัยอย่างลึกซึ้งนางนกสาลิกาได้ฟังดังนั้นก็นึกสงสารสุวโปดกอย่างมากแต่ก็ฝืนกลั้นน้ำตาเอาไว้แต่สุวโปดกไม่จบเพียงเท่านั้นยังได้เล่าให้นางฟังต่อว่าพระราชาน่ะได้ทอดพระเนตรเห็นฉันร้องไห้จึงตรัสถามว่าเจ้าสุวโปดกเอ๋ยเจ้าน่ะเอาแต่ร้องไห้ทำไมกันเจ้าจงไปหาคู่ใหม่ที่เหมาะสมแก่เจ้าเถิดฉันเคยเห็นนางนกสาลิกาตัวหนึ่งผู้เพียบพร้อมเหมือนพัญญา

ของเจ้าไม่มีผิดเลยนางเป็นนกสาลิกาชาววังเฝ้าห้องบรรทมของพระเจ้าจุลนีแห่งปัญจาลนครโน่นน่ะไปสิเจ้าจงไปพบนางลองถามดูสิว่านางน่ะจะพอใจกับข้อเสนอของเจ้าหรือไม่หากนางตกลงปลงใจด้วยเจ้าก็จงกลับมาบอกเราเราจะได้จัดขบวนหลวงไปทำพิธีสู่ขอนางกับพระเจ้าจุลนีแล้วจะได้รับนางมาอยู่กับเจ้าพระดำรัสของพระองค์ทำให้ฉันดีใจจนพูดไม่ออกรีบทูลลาพระองค์และจึงบินมาที่นี่นะสาลิกาจ๋าก็ด้วยเหตุที่ฉันกล่าวมานี่แหละฉันจึงต้องมาหาเธอถึงนี่ปรารถนาเหลือเกินที่จะได้เธอเป็นคู่ชีวิตถ้าเธอไม่สลัดตัดอาลัยรักฉันซะก่อนเนี่ยเราทั้งสองก็คงได้ครองคู่กันสืบไปนางนกสาลิกาได้ฟังดังนั้นก็สุดแสนจะปลื้มใจแต่ก็มีความเขินอายตามวิสัยหญิงที่ไม่ต้องการให้อีกฝ่ายรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของนางดังนั้นนางจึงแซงทำเป็นไม่สนใจแกล้งพูดอิดออดไปว่าตามธรรมดานกแขกเต้าเนี่ยก็ควรคู่กับนกแขกเต้านกสาลิกาก็ควรคู่กับนกสาลิกาแต่นกแขกเต้าน่ะจะมาอยู่กับนางนกสาลิกาก็ดูกระไรอยู่ท่านเป็นนกแขกเต้าข้าเป็นนกสาลิกาต่างชาติต่างตระกูลกันจะร่วมคู่อยู่เคียงกันได้อย่างไรล่ะสุวโปดกได้ฟังถ้อยคำของนางนกสาลิกาแล้วก็คิดว่านางไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของเราแถมยังเปิดโอกาสให้แก่เราอีกด้วยใจจริงนางคงปรารถนาเราแน่ละแต่ทำเป็นบ่ายเบี่ยงไปอย่างนั้นเองสุวโปดกจึงชักอุปมาว่าสาลิกาจ๋าอย่าว่าแต่เธอกับฉันเลยแม้แต่ในหมู่มนุษย์พระราชามหากษัตริย์ก็ยังอยู่ร่วมกับหญิงจันทานได้เลยเรื่องชาติชั้นวรรณะน่ะไม่สลักสำคัญอันใดหรอกเธอไม่เคยได้ยินหรือว่ารักแท้ย่อมไม่มีพรมแดนสิ่งใดๆก็มิอาจกั้นขวางความรักได้เลยเพราะรักแท้น่ะขึ้นอยู่กับความปรารถนาในกันและกันต่างหากเล่านางสาลิกาฟังแล้วเนี่ยก็เริ่มมีใจโอนอ่อนไปตามคำสัวโปดกแต่ก็ยังไม่กล้ากล่าวอะไรมากมายเอาแต่ก้มหน้านิ่งรับฟังสุวโปดกต่อไปสาลิกาที่รักสุวโปดกเรียกนางเหมือนเช่นคู่รักที่เพียกหากันจนนางสาลิกาสัมผัสได้ถึงความสนิทชิดเชื้อระหว่างกันและกันสุวโปดกสังเกตกิริยาอาการของนางออกจึงไม่รอช้ารุกคืบนางต่อไปว่าที่รักเธอเคยได้ยินเรื่องพระนางชัมพาวดีไหมล่ะนางยังไม่ยอมตอบสัวโปดกจึงเป็นฝ่ายเล่าให้นางฟังต่อไปว่าพระนางน่ะเป็นพระอัครมเหสีองค์โปรดของพระเจ้าวาสุเทพพระราชบิดา

ของพระเจ้าศรีวีราชเจ้านายของฉันอย่างไรล่ะก่อนนั้นน่ะพระนางเป็นเพียงหญิงจันทานวันหนึ่งพระเจ้าวาสุเทพเนี่ยได้เสด็จออกจากพระนครเพื่อประพาสพระราชอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นนางชัมภาวดีเดินสวนทางมาพระองค์ทรงมีจิตปฏิภัทธ์ในตัวนางชัมภาวดีตั้งแต่แรกเห็นทีเดียวจึงได้ให้อำมาตย์ไปถามดูได้ความว่านางชื่อชัมภาวดีเป็นหญิงจันทาน

มีสามีเนี่ยพระองค์ก็ทรงรับนางไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีในทันทีนับแต่นั้นมาน่ะพระนางก็เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าวาสุเทพยิ่งนักและต่อมาเมื่อพระเจ้าวาสุเทพเสด็จสวรรคตพระโอรสของพระนางคือเจ้าชายศรีวีเนี่ยก็ได้ครองราชสมบัติแทนพระราชบิดามาจนถึงบัดนี้พอเล่าจบสุวโปดกจึงกลับเข้าเรื่องเดิมว่าเห็นไหมล่ะขนาดพระราชากับหญิงจันทานต่างชั้นต่างวรรณะกันราวฟ้ากับดินเนี่ยก็ยังอยู่ร่วมกันได้นับประสาอะไรกับเราทั้งสองซึ่งต่างก็เป็นนกด้วยกันทำไมจะอยู่ร่วมกันไม่ได้อย่าว่าแต่มนุษย์กับมนุษย์เลยแม้แต่มนุษย์กับกินรีเนี่ยก็ยังร่วมเรียงเคียงคู่กันได้อย่างมีความสุขว่าแล้วสุวโปดกจึงได้นำเรื่องพระฤาษีกับนางกินรีมาเล่าให้นางฟังต่อไปว่าพี่น่ะเคยได้ยินมาว่าพราหมณ์คนหนึ่งนามว่าวัชชะเห็นโทษในกามจึงออกบวชเป็นพระฤาษีแล้วสร้างบรรณศาลาอยู่ในป่าหิมพานต์และในที่นั้นเองมีถ้ำใหญ่อยู่ถ้ำหนึ่งเป็นที่อาศัยของฝูงกินนอนจำนวนมากแต่กินนอนเหล่านั้นน่ะช่างน่าสงสารพวกมันโชคร้ายถูกแมงมุมยักษ์ตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่ปากประตูถ้ำกัดศีรษะแล้วดูดกินเลือดอย่างไม่ปราณีตามธรรมดาแล้ว

แมงมุมยักษ์ตัวนั้นซะเพื่อพวกมันจะได้อยู่อย่างสงบสุขสักทีแต่พระฤาษีกลับไม่ยอมช่วยเหลือซ้ำยังขู่ตะเพิดด้วยว่าพวกเอ็งน่ะจงออกไปเดี๋ยวนี้นักบวชอย่างเราเนี่ยย่อมไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเมื่อถูกปฏิเสธเช่นนี้กินนอนทั้งหลายต่างก็พากันกลับเข้าถ้ำด้วยความผิดหวังอย่างแรงสัวโปดกเล่ามาถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งเงียบไปรอให้นางสาลิกาเป็นฝ่ายถามตนบ้างนางนกสาลิกาอยากจะรู้ว่าสุดท้ายน่ะเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรในเมื่ออดใจไม่ไหวจึงตัดสินใจเอ่ยถามสัวโปดกว่าเออแล้วอย่างไรต่อละท่านที่รักเธออยากจะฟังต่อหรือสวโปดกถามอย่างอารมณ์ดีกำลังสนุกเลยไหนท่านเล่าต่อไปสินางสาลิกาตอบด้วยความกระหายใคร่จะฟังต่อส่วนว่าสวโปดกนะจะดำเนินเรื่องความรักที่ไร้พรมแดนระหว่างพระฤาษีกับนางกินรีอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1วันธรรมชัยวันพุธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจพร้อมที่จะปกป้องและพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและด้วยประรบเหตุเนื่องในวันธรรมชัยวันที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ก้าวสู่ร่มกาสาวกัสทุกท่านจึงได้พร้อมใจกันมาเพื่อแสดงถึงพลังแห่งศรัทธาด้วยการอัญเชิญผ้าป่าธรรมชัยเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเป็นไปเพื่อการทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปทั่วโลก

ขบวนอัญเชิญผ้าป่าธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐินสามื

วัดทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามดุจดังกระแสบุญที่หลั่งไหลต่อเนื่องไม่ขาดสายผ้าป่าธรรมชัยคือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีบังเกิดขึ้นด้วยความรักความศรัทธายิ่งใหญ่ที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชโยด้วยตั้งใจจะบูชาธรรมท่านก้าวตามรอยเท้าท่านเพื่อนำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรือง

ายทานแห่งบุญใสพิสุทธิ์หลั่งไหลสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในห้วงเวลานี้คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันที่ท่านได้เกิดใหม่ในเพศสมณะซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะของกองทัพธรรม

ื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

0: วัฏถังสัสสามิตังปังสุปุระเจวะรังไมหังปาปุนาติป้าปังสกุลเจวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี
1: ้สาธุ
2: ผ้าป่าธรรมชัยคือผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจกันของชนทุกเพศทุกวัยทั้งภายในและต่างประเทศเป็นผ้าป่าสามัคคีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในทุกด้านซึ่งมีจุดมุ่งหมายจะขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจมหาชนทั่วโลก

บุญพิธีดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงภาคค่ำในพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยโดยท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์ก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยและกลั่นดวงใจให้ใสสว่างน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างความดีและในวันสำคัญของท่านในคราวนี้คณะศิษยานุศิษย์ยังได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 7,650,575,757 จบและในวาระวันธรรมชัยเข้าสู่พรรษาที่57ของหลวงพ่อธรรมชโยเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น

57ครั้งประกาศถึงอุดมการณ์อันคงมั่นที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนานำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนดังครั้งพุทธกาลที่ผ่านมา

จันทร์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าชีวิตคุ้มค่าด้วยการสร้างบุญผู้ใดรู้จักใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าด้วยการสร้างบุญบารมีทุกรูปแบบก็จะมีบุญเป็นกำไรชีวิตเพราะบุญเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าอัญมณีใดๆในโลกบุญใสๆเท่านั้นที่ติดอยู่ตรงศูนย์กลางกายของทุกๆคนจะคอยส่งผลดีงามให้กับชีวิตของเราและกีดกันขัดขวางบาปศักดิ์สิทธิ์และสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ห่างจากตัวเราศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครจัดพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินครั้งที่1สร้างหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงและซื้อที่ดินขยายพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติค่ะเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินครั้งที่1สมทบทุนก่อสร้างหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงซึ่งเป็นสถานที่ขบฉันภัตตาหารของพระภิกษุสามเณรและจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมรองรับการเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นับวันจะมีจำนวนสาธุชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังจัดสรรสร้างหอฉันในนามคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเพื่อระลึกถึงคุณูปการของท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์วันนี้คณะเจ้าภาพต่างมาสั่งสมบุญด้วยความศรัทธาอันเปี่ยมล้นต่างเคลื่อนขบวนอันเชิญพระป่าสามัคคีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนนับเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงสำหรับประธานเอกพิธีทอดพระป่าสามัคคีในเดือนนี้ได้แก่กัลยาณมิตรเบญจวรรณเมธีดุลสถิตและกัลยาณมิตรคมสารพงษ์พสุภาพร้อมด้วยข้อ

ครัวและได้กราบนิมนต์พระอาจารย์เกียงลิศสิริธโนเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมโดยบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความสงบเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและผู้มีบุญทุกท่านต่างพร้อมใจกันนั่งสมาธิกลั่นใจเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยเรียนเชิญกัลยาณมิตรเบญจวรรณเมธีดุลสถิตนำกล่าวคำถวายผ้าป่าจากนั้นกราบนิมนต์คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าพร้อมทั้งเรียนเชิญคณะ

0: เจ้าภาพนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้แพทย์หญิงปันธีราอรุณสิริธนพรนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมทางด้านกัลยาณมิตรวิโรจน์ธรรมวิจิตรเดชนำกล่าวคำถวายที่ดินเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรสุมาลีธรรมวิจิตรเดชกล่าวคำถวายที่ดินเป็นภาษาไทยจากนั้นกัลยาณมิตรสมเดชสุประดิษฐ์อาภรณ์นำกล่าวคำถวายกระเบื้องมุงหลังคาเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรนิสาสุประดิษฐ์อาภรณ์นำกล่าวคำถวายกระเบื้องมุงหลังคาเป็นภาษาไทยลำดับถัดมากัลยาณมิตรวัฒนาอุดมภักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรปทุมวันอุดมภักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายแผ่นพื้นสำเร็จเป็นภาษาไทยจากนั้นกัลยาณมิตรอนงงามพูนสุขนำกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีนำกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นภาษาไทยลำดับสุดท้ายกัลยาณมิตรอัญชนาวงสุรกายนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเมื่อถึงเวลาสร้างมหาทานบารมีคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โดยถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างหอฉันซึ่งการสร้างหอฉันเปรียบเสมือนการสร้างต้นทางแห่งบุญทุกๆบุญเพราะตราบใดที่พระภิกษุสัมมาเนนและนักสร้างบารมียังต้องอาศัยปัจจัย4ในการดำรงชีพเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมหอฉันแห่งนี้จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่คอยหล่อเลี้ยงกายสังขารให้คณะสงฆ์มีเลี้ยวแรงในการศึกษาพระปริยัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนาส่วนอานิสงส์ใหญ่ที่เจ้าภาพถวายปัจจัยสร้างหอฉันจะได้รับคือเป็นผู้มีอายุขัยยืนยาวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นส่วนการจัดซื้อที่ดินรองรับการสร้างบารมีและรองรับพระรัตนตรัยผู้ที่สละทรัพย์ซื้อที่ดินถวายสงฆ์จะได้รับอานิสงส์ใหญ่คือจะได้ผังราชินีและราชาที่ดินติดตัวไปไม่ว่าจะเกิดไปในภพชาติใดจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นทำเลทองมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสะดวกสบายและเหมาะสมต่อการสร้างบารมีอย่างที่สุดค่ะในวันเดียวกันนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกๆได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณและเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกในครอบครัวจะได้ใช้เวลาร่วมกันทั้งการแสดงความรักความผูกพันต่อกันอันเป็นการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความแข็งแกร่งด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและงานบุญครั้งนี้ได้สัมภาษณ์กัลยาณมิตรเบญจวรรณเมธีดุลสถิตซึ่งท่านจะรู้สึกอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ตั้งใจมาเป็นเดือนแล้วค่ะที่อยากจะเป็นประธานอย่างน้อยปีละครั้งอ่ะนะคะเนื่องจากว่าที่นี่เป็นศูนย์ที่หลวงพ่อตั้งชื่อให้ศูนย์น้ำใสใจสว่างปลื้มค่ะเพราะยังไงเนี่ยกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะฉะนั้นเนี่ยการที่มีหอฉันเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะจะได้เป็นที่ให้พระเนี่ยได้ฉันอิ่มแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างง่ายดายมีความสุขมากค่ะการที่เราทำอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขคนเดียวสามีชอบบอกว่าเธอทำก็เหมือนกันจริงๆไม่เหมือนนะคะการที่เรามาทำร่วมกันแล้วยิ่งมาเป็นครอบครัวนั่นหมายถึงความสามัคคีที่เราจะไปสู่ดุสิตบุรีด้วยกันค่ะ
2: วันนี้กับครอบครัวเนี่ยก็ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินนะคะเพื่อสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างนะคะโดยศูนย์แห่งนี้นะคะเห็นมาตั้งแต่ศูนย์เนี่ยเป็นสถานปฏิบัติธรรมเล็กๆนะคะจนตอนนี้เนี่ยก็เริ่มพัฒนาเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้รู้สึกปลาบปลื้มมากๆนะคะในการมาร่วมสถาปนาให้ศูนย์แห่งนี้นะคะใหญ่ขึ้นก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ทางศูนย์ได้มีการจัดงานเพื่อให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้ระลึกถึงพระคุณคุณพ่อคุณแม่เสมอนะคะก็ทำให้ทุกท่านนะคะรวมถึงคุณแม่ทุกคนเนี่ยก็ปลาบปลื้มด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ได้มีรายงานสัมภาษณ์พระมหาสุรชาติสมัตติโกปเรียนธรรม9ประโยค

0: วัดดาวดึงสารามซึ่งท่านมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถสอบผ่านประเรียนธรรม9ประโยคได้ในปีนี้ซึ่งเป็นความตั้งใจตั้งแต่เป็นสามเณรไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานค่ะ
1: ก็รู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สอบได้เมื่อสอบได้ไปเรียนธรรม9ประโยคแล้วก็รู้สึกว่าความฝันของเราที่ตั้งไว้ตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับได้สำเร็จในปีนี้ปี2569

ตมภาพก็ได้ศึกษาเล่าเรียนพระบาลีตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นสามเณรโดยที่ได้เข้ามาบรรพชาในวัดดาวดึงสารามเมื่อ9ปีที่แล้วขณะนั้นก็ยังเป็นสามเณรอายุ12ปีได้มาศึกษาโดยที่ยังเป็นสามเณรก็รู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่รู้เท่าไหร่ว่าจุดมุ่งหมายในการเล่าเรียนของเรานั้นมันสิ้นสุดอยู่ตรงไหนก็ได้ศึกษามาเรื่อยๆประโยค 1-2 จนประโยคปท.3ก็มีพระอาจารย์แนะนำว่าตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไปเรื่อยๆนะพยายามอย่าทิ้งหน้าที่ที่เราได้รับมาศึกษามาเรื่อยๆจนปริยธรรม4ประโยคปริยธรรม5ประโยคก็ได้ตกผลึกว่าการศึกษาเล่าเรียนพระบาลีเนี่ยต้องอาศัยหลักอิทธิบาท4ก็คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเกิดความพอใจแล้วก็ภาคเพียรพยายามเล่าเรียนในบทเรียนที่พระอาจารย์ให้ในแต่ละวันพอใจในการดูหนังสือพอใจในการท่องจำคำศัพท์ต่างๆของพระบาลีในการเรียนปีแรกๆเราก็จะไม่ค่อยได้ซึมซับพระบาลีเท่าไหร่โดยที่เรายังเป็นสามเณรเล็กๆแต่ว่าเรียนไปสักพัก3ปี4ปีเนี่ยเราก็จะตกผลึกในเรื่องของความคิดว่าการเรียนพระบาลีเนี่ยเป็นสิ่งที่รักษาคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามภาคเพียรว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยก็คือพุทธพจน์คำสอนของพุทธเจ้าโดยที่เราเรียนไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้คำสอนต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้บัญญัติไว้นะครับสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ทุกคำสอนเลยการใช้ชีวิตเนี่ยรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มุมมองที่มีต่อโลกก็ดีขึ้นครับมีทัศนคติที่ในเชิงบวกนะครับเพราะว่าหลักธรรมที่เราได้เล่าเรียนมาเนี่ยสามารถที่จะช่วยบรรเทาความคิดของเราแล้วก็สามารถเป็นตัวนำทางในการเดินในการใช้ชีวิตของเราได้เป็นอย่างมากครับเมื่อสอบได้ปริยธรรม9ประโยคแล้วก็รู้สึกว่าความฝันของเราที่ตั้งไว้ตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับได้สำเร็จในปีนี้ปี2569ก็รู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สอบได้แล้วก็โดยเฉพาะสอบได้ขณะเป็นสามเณรก็จะได้รับพระราชทานในการอุปสมบทเป็นนาคหลวงในวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นเกียรติต่อวงตระกูลวันนี้ได้มีโอกาสมารับมุทิตาที่วัดพระธรรมกายนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาวัดพระธรรมกายนะก็รู้สึกว่าวัดแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ใหญ่มากครับแล้วก็การจัดงานก็ยิ่งใหญ่มากถือว่าเป็นเกียรติได้เห็นศรัทธาของญาติโยมสาธุชนนะครับทั้งหลายท่านนะครับเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ดีใจมีปีติยินดีที่ญาติโยมสาธุชนได้เห็นความสำคัญในการเล่าเรียนพระบาลีภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับเพราะว่ามีการเดินบนพรมแดงนะครับที่เขาจัดไว้ก็รู้สึกว่าญาติโยมสาธุชนก็จะได้เห็นพระนาคหลวงหรือว่าพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ไปเรียนธรรม9ประโยคเดินโชว์ตัวนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากต่อสายตาญาติโยม

คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิดสกูดจังหวัดจันทบุรีได้รวมสืบสานอารยประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาด้วยการทำวัดแด่พระมหาเถระตามวัดต่างๆในจังหวัดจันทบุรีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีได้ทำวัดพระผู้ใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาจำนวน

ือทำวัดพระผู้ใหญ่เป็นการถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์ตามประเพณีของคณะสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาเป็นการแสดงความสามัคคีในหมู่สงฆ์ได้มีโอกาสขอขมาพระมหาเถระและได้รับศีลรับพรและรับฟังโอวาทจากพระผู้ใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและทำงานพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังพระธรรมเทศนาณสวนสาธารณะเทเรปทาวเวอร์กรุงเบอร์ลินเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากลและส่งเสริมสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเบอร์ลินร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมณสวนสาธารณะเทรปทาวเวอร์กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิวงศ์วรโชโตได้นำจัดกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิเยอรมนีรัสเซียและโปแลนด์โดยทุกท่านได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ทุกคนยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและน่าเลื่อมใสทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานเปิดเผยว่าการเลือกจัดกิจกรรมในพื้นที่สวนสาธารณะช่วยเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าถึงการทำสมาธิได้ง่ายขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสืบสานและปักหลักพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปให้มั่นคงสืบไปค่ะส่วนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้กราบทำวัดพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะพระสมุรวีธรรมทิโตได้นำคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตาเดินทางไปกราบถวายสักการะกระทำสามีจิกรรมทำวัดพระผู้ใหญ่ในรัฐมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาจำนวน2วัดโดยได้กราบถวายสักการะหลวงพ่อบุญส่งรัตนโชโตวัดลาวฟาร์มิงตันและพระมหาสังฆาธิบดีเมืองสางวัดมุนีโชโตรามซึ่งในโอกาสนี้พระมหาเถระผู้ใหญ่ทุกรูปได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณที่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมินเนโซตามากระทำสามีจิกรรมตามประเพณีของคณะสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาพร้อมกันนี้ยังได้เมตตาให้โอวาทและสนทนาธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและการทำงานร่วมกันเพื่อพระพุทธศาสนาต่อไปสำหรับการทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสงฆ์อย่างหนึ่งที่งดงามเป็นแบบแผนที่นำปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่บรรพกาลเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาแล้วจะมีการทำวัดนิยมทำกันแรม2ค่ำและแรม3ค่ำเดือน8ซึ่งเป็นสามีจิกรรมที่พึงกระทำต่อกันระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่โดยผู้น้อยแสดงอัปจายนะธรรมต่อผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็อาศัยความอนุเคราะห์เกื้อกูลตั้งความปรารถนาดีมีไมตรีจิตต่อกันนับเป็นธรรมเนียมและประเพณีที่ก่อให้เกิดแนวประสานสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายจ

มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานสั่งสมบูรณ์เพื่อสืบสานอารยประเพณีในต่างแดนกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความปลื้มปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้รับชมวิดีโอประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเดือนกรกฎาคมและวิดีโออวยพรวันเกิดแก่กัลยาณมิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคมพร้อมรับของที่ระลึกและคำอวยพรจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรคิมมาตสุขกัลยาณมิตรวินเซนต์กัลยาณมิตรซาร่ากัลยาณมิตรเจสันขันธรังสีคิมเบอรี่เป็นประธานทอดผ้าป่าส่วนพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยาณมิตรพวินกัลยาณมิตรสมพลและกัลยาณมิตรดวงชีวันตั้งทวีกูลเป็นประธานจุดประทีปในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ส่งมอบประทีปให้กับคณะประธานเพื่อร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอย่างพร้อมเพรียงก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยใจที่ตั้งมั่นและเลื่อมใสศรัทธาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจและปิติในบุญค่ะสำหรับพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่แม้พุทธศาสนิกชนจะอยู่ห่างไกลถึงต่างประเทศแต่ก็ยังคงตั้งใจมาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาประ

และปฏิบัติธรรมร่วมกันเนื่องในวันเพ็ญอาสาฬหบูชาเพื่อสืบสานอริยประเพณีอันดีงามและน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นครบองค์สามเป็นครั้งแรกของโลกค่ะสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิร่วมกันอย่างสงบเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่พระอาจารย์แจ็คกี้ศีลสังวโรจะได้แสดงธรรมเพื่อชี้แนะแนวทางธรรมะในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระไบดิกากิตติกิตติโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัสได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมการจุดเทียนและเวียนประทักษิณรอบพระพุทธรูปจำนวน3รอบ

ได้หยุดใจนิ่งเพื่อสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้มีโอกาสมาพบปะสร้างความสามัคคีและร่วมกันปักหลักเผยแผ่สันติสุขรวมถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อย่างลากลึกในทวีปอเมริกาอย่างมั่นคงสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดบึงกาฬอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง17อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปานังขันติมูลังนิกันตติความอดทนย่อมตัดมูลเหตุความชั่วทั้งปวงสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญก็ขอเจริญพรในวันนี้ก็เป็นวันพระก็เป็นวันที่เหมาะแก่การเข้าวัดปฏิบัติธรรมและฟังธรรมจากนี้ไปขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทำใจให้เบิกบานผ่องใสนึกถึงบุญและติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ณบัดนี้
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
2: น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมาย
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
2: ่หมายอย่างจ๊ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้ทำไมเก่งๆเนาะ
3: ครับ
2: ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: จ้า
2: หรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกทุกคนเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: เริ่มพรรษาแห่งการบรรลุธรรมกันนะจ๊ะขอตั้งใจว่าพรรษาแห่งการบรรลุธรรมนี้จะเป็นพรรษาที่พระเห็นพระ
1: สาธุ
0: เนนเห็นพระ
1: สาธุ
0: โยมก็เห็นพระดีไหมจ๊ะ
1: ดีครับ
0: ส่วนการจะเห็นพระภายในก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเกินไปกำลังพอดีพอดีพอถึงจุดพร้อมก็ดีพอถึงจุดดีก็เพียงพอนะพอดีพอสู้ไม่ยากกับพระเราทุกคนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องไปแสวงหาอยู่ที่ไหนเลยอยู่กันเนื้อกับตัวเรามาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดพระธรรมกายถ้าไม่ได้อยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในเขาไม่ได้อยู่ในห้วยน้องคลองบึงหรือตามดวงดาวต่างๆนะจ๊ะแต่อยู่ในตัวของเราทุกคนจ้ะดังนั้นถ้าเราตั้งใจทำความเพียรอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยยังไงเราก็ต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนนี่นะแต่ก็ไม่ได้ง่ายเกินไปคือไม่ง่ายสำหรับคนขี้เกียจถ้าขี้เกียจแล้วอะไรก็ไม่ง่ายนั้นนี่เนาะดังนั้นเราแค่ขยันและทำให้ถูกหลักวิชารับรองพรรษานี้เราต้องสมปรารถนากันอย่างแน่นอนทุกคนจ้ะอย่าให้พรรษานี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ฤดูนี้เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมเพราะไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนไม่อ้าวเกินไปอากาศกำลังพอดีสดชื่นเหมาะสมที่เราทุกคนจะตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวส่วนลูกพระลูกเนนนอกจากจะมาสาในอาวาสแห่งนี้แล้วก็อยากให้ลูกพระลูกเนนรวมถึงอุบาสกอุบาสิกาได้อยู่จำพรรษากันทุกคนพระก็จำพรรษาโยมก็ต้องจำพรรษาในขอบเขตแห่งวงกายที่ยาว
1: หนาก ว้างศอก
0: คือร่างกายของเรานี่เองนี่จ้ะเพราะนั้นจะไม่ส่งใจไปที่อื่นให้ใจอยู่ภายในตัวของเราไม่ว่าจะนั่งนอนยืน
1: เด
0: ิน หรือทำภารกิจอะไรก็ตามให้เอาใจมาอยู่เอาใจมาหยุดภายในวงกายของเราตรงนี้นะจ๊ะส่วนใครทำความเพียรยังไม่สม่ำเสมอเรียกว่ามีวัฏจักรที่ฟิตฟูนี่พอเริ่มต้นคำภาษาก็ฟิตกลางภาษาก
1: ็
0: พอเชียร์หน่อยก
1: ็
0: นี่ใจฟูมาก็รู้กันทีหนึ่งนี่เนาะลูกนักเรียนอนุบาลต้องไม่ฟิตฟอร์ฟูแต่ต้องฟิตนี่เอาจริงอาจารย์แค่นี้นี่นะแล้วก็อย่าลืมมาดูว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมนี่นะบอกว่าในภาษาการบรรลุธรรมนี้ผู้ที่ขยันนั่งธรรมะจะเพิ่มขึ้นมากหรือเพิ่มทั้งหมด
1: เพิ่มทั้งหมดครับ
0: ในระดับที่ครูมีใหญ่ก็รู้สึกอัศจรรย์นี่จะอัศจรรย์ต้องทั้งชั้นต้องฟิตไม่ใช
1: ่ฟิตก็ผู
0: ้นี่นะต้อง
1: ฟิต
0: ระดับนี้คุณผู้ใหญ่จะรู้สึกอัศจรรย์
1: สาธ
0: ุนี่นะนอกจากจะเป็นบุญตัวเองแล้วคุณผู้ใหญ่ก็จะได้บุญตรงนี้ด้วย
1: สาธ
0: ุที่ได้อนุโมทนาสาธุการ
1: สาธ
0: ุคุณผู้ใหญ่จะชื่นใจประธานนี้คุณผู้ใหญ่ขอให้ลูกโลกสมปรารถนาในการเข้าถึงธรรมกันทุกคนนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็มีไฟแห่งการ

0: สร้างบารมี
1: สร้าง
0: ที่สว่างสวัยสว่างสวัยสว่างสวัยยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะจ๊ะ
1: สา
0: ธุนี่เนาะปัญษานี้ลูกต้องบริสุทธิ์บางช่วงทุ่มบ้างสุดเลิกแล้วหยาบละเอียดเร่งสุดยวดยิ่งทุ่มชีพเถอะลูกแก้วอย่ารั้งรีรอ

0: วันนี้มีจดหมายจากลูกบาสิกาถึงครูวิใหญ่ตอนเผยคาถาลับสามคำกับเคล็ดลับพระอาทิตย
1: ์
0: เปิดรายการด้วยเพลง

0: กราบนมัสการหลวงพ่อจะเป็นสุดยอดไอดอลของลูก
1: oh.
0: โลกอุบาสิการ ัตนสิริบันทิชัยและลูกจอยเป็นหน้าอาสลัมอุบาสิกาหัวหน้าภาคนครหลวง6แล้วหน้ากองอาคารคุณยายนี่ถ้าไม่อยากให้หัวใจระทึกรอตรึกใจไว้ที่ศูนย์กลางกายเพราะชีวิตที่ลอยไปด้วยความท้าทายต่อไปนี้จะทำให้ทุกคนรู้คาถาลับใครอยากรู้คาถาลับยกมือขึ้นโอ้ยกทั้งห้องเลยเนี่ยแต่การจะบอกคาถาขอพักโฆษณาเล่าชีวิตที่ไม่เหมือนใครตั้งแต่ยังเล็กขณะที่เด็กคนหนึ่งสนุกกับการอ่านการ์ตูนแต่ลูกกลับหลงใหลในการอ่านหนังสือธรรมะจนกระทั่งลูก13ขวบชีวิตก็พลิกเพราะมีเพื่อนเด็กวัยเดียวกันพาลูกมาวัดพระธรรมกายพอมาถึงลูกก็รู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาในแดนมหัศจรรย์ที่อัดแน่นไปด้วยความน่าค้นหาจนถึงการสมัครเป็นอาสาสมัครเป็นแอกจราจรตั้งแต่วันแรกนับจากนั้นทุกเย็นวันศุกร์เด็กหญิงจอยตัวกระเปี๊ยกก็ถือกระเป๋าตุงๆสองใบใบหนึ่งใส่เสื้อผ้าอีกใบคือกระเป๋านักเรียนมุ่งหน้าสู่วัดบุกลุยเตรียมงานจราจรเอ้ยเชื่อเนอะเป็นอุบาสิกาแต่ทำหน้าที่จราจรโอ้ทั้งตอกหมุดโอ้รอยปูนขาวทำช่องจอดรถจดทะเบียนรถยืนโบกรถเข้าวัดตั้งแต่คันแรกจนส่งรถออกคันสุดท้ายเดี๋ยวตอนนั้นมีกี่คนจ๊ะอุบาสิกาม
2: ีประมาณ 5-6 คนค่ะ

0: แย่ๆหมดเลยครั้งแรกที่มาวัดลูกมารับบุญมาอาสาสมัครเป็นนายจราจรตอนอายุ13ปีผู้หญิงทำหน้าที่จราจรนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยทำไงมั่งจ๊ะจราจร
1: ก็ทั้งแบบว่าเตรียมงานค่ะแล้วดูแลอาสาสมัครแล้วก็โบกรถแล้วก็ทำทะเบียนติดต่อรถเช่ารถบัสจ่ายเงินค่ารถบัสอย่างเงี้ยค่ะทำทุกอย่างค่ะหลวงพ่อ
0: ทำทุกอย่างโอ้นี่ตั้งแต่อายุ13เนี่ยที่สำคัญลูกยังชอบนั่งสมาธิและตรึกธรรมะถึงขนาดมีอยู่วันหนึ่งขณะเอนตัวนอนประกอบด้วยดวงสว่างเท่าฟองไข่แดงของไก่ก็ผุดขึ้นที่ศูนย์กลางกายจึงทำให้ลูกเกิดความเชื่อมั่นในวิชาธรรมกายขั้นสุดถึงกับมีอุดมการณ์อันแรงกล้าในใจว่าแม้ตอนนี้เราจะเป็นเพียงเด็ก15ขวบแต่เมื่อเรียนจบเมื่อไหร่เราจะอุทิศชีวิตเข้ามาสร้างบารมีในวัดทันทีนี่นะทันทีที่เรียนจบคณะบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพลูกก็กระโจนขึ้นมาเป็นอุบาสิการุ่นที่13เมื่อวันที่9มิถุนายน2539ดังที่เคยตั้งใจไว้ตอนอายุ15ขวบบัณฑิตทั้งโลกสุนักปราชญ์ทางธรรมสำหรับอบรมบุคลากรระดับ3ชั้นนั้นพวกเราได้รับบุญทุกอย่างเลยเพราะไปยกเหตุการณ์ก่อสร้างครับ

0: ต่อมาปีพุทธศักราช2540ลูกก็ฝึกงานที่สำนักเกรมิสากลอยู่ทีมแก้วสัมพันธ์สิ่งที่ท้าทายสุดคือการแจ้งข่าวบุญซึ่งลูกเป็นคนขี้เกรงใจแต่ก็ไม่รู้จะไปบอกยังไงให้คนทำบุญก็บอกธรรมดาจนวันหนึ่งหลวงพ่อธรรมโชมาที่สำนักงานกรรมสากลโทษไม่รอช้าคลานเข้าไปกราบขอคาถาและประโยคเด็ดจากหลวงพ่อทันทีหลวงพ่อส่องยิ้มเมตตาบอกคาถาเปลี่ยนโลกให้3คำเน้นๆว่าให้จำนะ3คาถาจากใจจอยแล้วแปลว่าอะไร
1: ก็ถามหลวงพ่อค่ะว่าจะไปบอกบุญต้องทำยังไงค่ะวิธีการพูดค่ะหลวงพ่อก็บอกว่าให้จำแค่3คำเนี่ยค่ะว่าจากใจจอยก็ให้เราพูดแบบว่าจากใจของเราออกไปค่ะให้เจ้าภาพ
0: เราก็รู้สึกปลดล็อกความกลัวทั้งหมดในพริบตาจนขอพรรณนาว่าโอ้โหดูนะดูคำพันนานไม่ธรรมดาเลยคำสามคำจำมั่นหลวงพ่อสอนเป็นคำพรพลิกผันคลายหวั่นไหวจากใจจอยถ้อยคำล้ำเกินใครปลุกหัวใจให้ลูกสู้กู้ท่าทำ

0: คือหลวงพ่อสอนเนี่ยเอ่ยปากพูดออกมาจากใจจริงแล้วเจ้าพ่อจะสัมผัสได้ถึงความปรารถนาดีที่อยากให้เขาได้บุญจริงๆคาถาจากใจนี่เนาะอ๋อให้พระคาถาตอนไปสำนักกันวิทย์สมัยก่อนเนาะ
1: ใช่คร
0: ับอ๋อแต่วันนี้ลูกเราดำทุนก็ยังคงเฝ้ารอหลวงพ่อ
1: ใช่
0: เมตตากลับมาเยี่ยมอีกครั้งโอ้
1: ใช่

0: จนวันหนึ่งหลวงพ่อถามลูกแบบสายฟ้าแลบโอ้แลบช่วยหลวงพ่อรับหน้าที่นี้หนึ่งในห้าได้ไหมจ๊ะซึ่งลูกก็งงมากงงอ่านเลยเพราะไม่เชื่อว่าเราจะมีศักยภาพอะไรป่านนั้นเพราะเป็นแค่น้องใหม่หน้าตาหน่อมแนมน่าจะแล่นจะเพิ่งเข้าสำนักไม่นานถึงจะนำน้ำแต่ลูกก็ตอบตกลงทันทีนี่เนาะได้ทำทุกโครงงานพระศาสนาทั้งหมดก็ให้หลวงพ่อพอใจโดยไม่ต้องห่วงกังวลในเรื่องนี้เลยสาธุจ้าและจากคำสอนหลวงพ่อที่ว่าหลวงพ่อขอยืมกายหยาบลูกๆอาศัยปากกับขางลูกออกไปทำหน้าที่กับมิตรเจ้าของบุญเขามีอยู่แล้วอ๋อแค่ออกไปทำหน้าที่กับมิตรนะจ๊ะแม่ลูกจะเข้าใจแต่ก็ไม่ทราบซึ้งจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งลูกแปลกใจมากเมื่อหลวงพ่อมาที่สำนักงานตั้งแต่เช้าตรู่แล้วก็ดิ่งมาทักลูกว่าทำไมไม่ออกไปแจ้งข่าวบุญนี่นะไม่รู้จะตอบว่าไงนะแต่ได้ก็มอบหมายลูกไปแจ้งข่าวบุญใหญ่กับเจ้าภาพท่านหนึ่งให้รับเป็นเจ้าภาพป้องประวัติศาสตร์นี่จ้ะโอ้ท่านเจ้าภาพท่านนี้เหรอท่านนี้เนาะรู้จักไหม
1: รู้จัก
0: จากเหตุการณ์นี้ลูกจึงเชื่อหมดใจว่าหลวงพ่อเขายืมแต่ปากกับขาเราไปทำหน้าที่เพราะเจ้าของบุญเขาไม่อยู่แล้วจริงๆนี่โอ้

0: ความน่าตื่นเต้นการทำหน้าที่อย่างพุ่งทะยานไม่หยุดยั้งในช่วงงานสลายร่างคุณยายกับบุญมยุระนาวากาศที่หลวงพ่อแบบจำลองเทวรถมยุระนาวากาศขนาด2 ฟุตกว่ามาส่งให้ลูกและบอกแค่สั้นๆว่าให้ไปแจ้งข่าวบุญกับเจ้าภาพคนหนึ่งแต่พอเจ้าภาพเห็นเท่านั้นแหละก็ปลื้มขั้นสุดประดุจรอคอยเจ้าของบุญนี่มีอย่างยาวนาน
1: สาธุ
0: บุญทุกๆบุญรวมมีเจ้าของรอยอยู่แล้วจริงๆค่ะนี่เจ้าภาพยิ้มเลยนี่ต่อมาหลวงพ่อก็ให้ลูกไปแจ้งข่าวบุญทำผ้าคลุมเรือนทองของคุณยายอาจารย์และในวันที่จะผ้ามาถวายทองคำเพื่อทำผ้าคลุมลูกอยากได้บุญใหญ่นี้ด้วยอย่างจับใจจึงปิดบัญชีตัวเองทั้งหมดไปซื้อทองคำมาได้1 กิโล
1: เฮ้ยกิโลครับกิโล
0: อันหนึ่งบาท
1: เกือบโลนะ
0: เป็นก้อนเล็กๆขนาดเท่าเม็ดข้าวโพดแล้วก็ไปซ่อนไว้ใต้ทองคำก้อนใหญ
1: ่
0: ที่วางทับๆปกคลุมจนไม่มีใครเห็นทองคำเม็ดเท่าข้าวโพดของลูกได
1: ้
0: โ
1: อ
0: ้เล่นฉลาดนะขณะที่เจ้าภาพกำลังจะยกพานถวายกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้คนมาเรียกลูกให้เข้าไปร่วมถวายด้วย หลังถวายเสร็จส่งเจ้าภาพกลับทันใดนั้นหลวงพ่อธรรมชโยกลับเอามือหยิบทองที่อยู่ด้านบนออก เราก็รู้ถึงสิ่งที่ลูกซ่อนเอาไว
1: ้
0: แล้วลงไปหยิบทองคำเม็ดจิ๋วของลูกขึ้นมาโชว
1: ์
0: เม็ดจิ๋วเนาะ
1: สาธุ
0: แล้วถามว่านี่ของใครจ๊ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: ลูกสะดุ้งสุดตัว
1: เออ
0: ปลื้มบอกไม่ถูก
1: ครับ
0: หรือเปล่าก็ไม่รู้บอกว่าของลูกเอง
1: สาธุ
0: หลวงพ่อจึงให้พรแล้วบอกในสงที่เปลี่ยนชีวิตลูกไปตลอดกาลว่าทองมีคุณสมบัติที่งดงามมีคุณค่าตั้งแต่เกิดตกน้ำก็ไม่ไหล

0: ับไฟก็ไม่ไหม้ต่อไปนี้ชีวิตลูกจะมีคุณค่าตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิต
1: สาธุ
0: ซึ่งเป็นอะไรที่มีทั้งปลื้มทั้งอัศจรรย์ใจที่หลวงพ่อรู้ได้ไงว่าลูกซ่อนทองเอาไว้กลายมาเป็นความปลื้มติดตาตรึงใจมาถึงทุกวันนี
1: ้สา
0: บุญถวายทองคำพระธรรมภาคคุมเรือนทองคุณยายเป็นบุญใหญ่ที่ประทับแน่นอยู่ในใจลูกและยังคงปลื้มปิติไม่รู้ลืมกา

0: ที่มีส่วนแห่งบุญอย่างเดียวนับจากนั้นลูกก็ทำหน้าที่ของมิตรแจ้งข่าวบุญสุดตัวลูกปลื้มมากที่ลูกได้แจ้งข่าวจนเจ้าภาพคนสำคัญได้มาเป็นหนึ่งในประธานกฐินปี2544ทันเวลาอย่างมหัศจรรย์เราเป็นปีสุดท้ายที่มีสรีระร่างของคุณยาจารย์อยู่ในเรือนทองนี่จากคณะเจ้าภาพประธานกฐินปีประวัติศาสตร์ปีสุดท้ายที่สรีระร่างของคุณยาจารย์ประดิษฐานณเรือนทองโอ้ท่านนะว่าแต่ละท่านยังหนุ่มยังสาวอยู่เลยต่อมาปี2557แล้วก็ได้รับตำแหน่งที่ท้าทายหัวใจที่สุดคือหัวหน้าภาคนครหลวง6เราจะกำหนดนโยบายการบริหารภาคได้เรียนแบบสุดยอดไอดอลของลูกเพราะลูกจำได้แม่นแสนแม่นว่าหลายครั้งที่ลูกไปนั่งสมาธิบนดอยสุเทพกับหลวงพ่อช่วงที่หมู่คณะยังไม่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมตัวเองเลยหลวงพ่อทั้งเสียสละตากตามทุ่มเทชีวิตจิตใจสอหาสถานที่สร้างที่ปฏิบัติธรรมให้กับลูกๆทั่วโลกที่จะมาภายหลังหลวงพ่อจะออกตั้งแต่เช้าจรดค่ำขึ้นทุกดอยจนรถพังไปหลายคันร้อยความสำคัญการปฏิบัติธรรมที่สุดอีกทั้งยุคนั้นหลวงพ่อยังสร้างบุญนำบุญและคนในองค์กรที่เข้มแข็งจากการได้ไปนั่งสมาธิบนดอยกับหลวงพ่อฉะนั้นโลกจึงไม่รอช้าขออนุญาต COPY หลวงพ่อโกปี้มาเป็นนโยบายของภาคโลกทันทีฮะ
1: โกปี
0: ้เอาไม่ใช่โกปี
1: ้
0: อ๋อ
1: โกบี้มันอร่อยนะคร
0: ับ คือเน้นเรื่องการจับปฏิบัติธรรม1สัปดาห์ตามไซต์ต่างๆที่หลวงพ่อสร้างไว้ให้และตะลุยลงบ้านกฤมิตรชวนคนมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบางพลี
1: สา
0: จนที่นั่งไม่พอจะภาพจึงสร้างศูนย์ให้ใหม่และยกให้วัดเป็นอัศจรรย์โลกทำแบบนี้จนมีคนเข้าถึงความสุขภายในใจมโนปฏิทานกลายเป็นผู้นำบุญที่เข้มแข็งล้อมลุยในทุกภารกิจได้มากถึง 2,000 กว่าคนเนี่ยกระเล็ดลับที่ทำให้เราเป็นผู้นำบุญจำนวนมากและเข้มแข็งมาจนถึงทุกวันนี้คือการจัดปฏิบัติธรรมเพื่อหล่อหลอมกันอย่างสม่ำเสมอโดยดำเนินตามแนวทางหลวงพ่อค่ะ

0: เคล็ดลับโนฮาวที่เราได้จากหลวงพ่อยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะหลวงพ่อยังสอนโนฮาวเด็ดๆคือเคล็ดลับจากพระอาทิตย์ใครอยากรู้ยกมือขึ้นก็ไปหาความรู้เอาเอง
1: อยากฟังตอนนี้เลย
0: แล้วเคยเรียนถามหลวงพ่อว่าการดูแลเจ้าภาพผู้ใหญ่ต้องทำอย่างไรหลวงพ่อก็ตอบว่าเจ้าภาพผู้ใหญ่ก็เหมือนพระอาทิตย์ถ้าอยู่ห่างไปก็หนาว อยู่ใกล้ไปก็ร้อนฉะนั้นต้องมีความพอดีพอดีคือต้องมีความสม่ำเสมอมีความจริงใจไม่ห่างเกินไปจนละเลยและก็ไม่ใกล้เกินไปด้วยสภาพมีบุญมากทุกท่านพร้อมลุยทุกภารกิจว่าไงว่าทำกันนี่จ้ะ

ลูกนครหลวง6ทะลุเป้าเข้าถึงตามทุกโครงงานหลวงพ่อนะและด้วยความไว้วางใจจากหลวงพ่อลูกยังได้รับความเมตตาให้ทำหน้าที่หัวหน้าอาสรมบาสิกาดูแลสมาชิกบาสิกาเกือบพันชีวิตอย่างดีที่สุดซึ่งเราไปยึดถือนโยบายหล่อหลอมให้บาสิกาให้เดินตามรอยกุญญาจามหาพัฒนาบาสิกาจากกันทุกยุงไปกลายเป็นบาสิกาเนื้อแท้และก็เป็นกำลังขับเคลื่อนงานทุกส่วนของวัดที่พร้อมลุยทุกโครงการหลวงพ่อและจะไม่ทิ้งวัดไปไหนที่สำคัญหลวงพ่อให้โอกาสลูกหญิงตาดำๆเข้ามาในองค์กรนี่นี่หนอตาดำๆทั้งนั้นโอ้ลูกบาสิกาเกือบพันชีวิตเนอะพร้อมสนองงานหลวงพ่อทุกโครงการลูกหญิงบาสิการวมใจสอบบาลีศึกษาโอ้สอบบาลีพระบูชาธรรมวัดธรรมชโยจนคว้าแชมป์สาธุโอ้โหเดี๋ยวฟังเพลงนี้ดีกว่าจากใจจอย

0: ทุกท่านให้ลูกขอน้อมนำบุญทุกบุญถวายหลวงพ่อและอยากจะขอบอกหลวงพ่อด้วยบทเพลงนี
1: ้นะ
0: ฟังเลย
1: กราบ

ก็ขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลเป็นยังไงบ้างวันนี้ฟังแล้วปลื้มไหมสาธุในสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาผู้ที่เป็นเอตตัคคะด้านต่างๆก็จะมีประวัติในการสร้างบารมีดังเช่นนักเรียนอนุบาลเคยได้ยินพระสารีบุตรไหมภาษาได้บทเป็นพระอัครวกสาวกเบื้องขวาเด่นในด้านเป็นผู้มีปัญญาและพระมหาโมคคัลลานะล่ะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเด่นทางด้านผู้มีฤทธิ์แล้วก็มีอีกหลายท่านเลยเช่นพระศิวลีก็เด่นด้านโชคลาภถ้าเป็นอนาถปิฎกเศรษฐีก็เป็นยอดอุปถากฝ่ายชายถ้าเป็นนางวิสาขาก็เป็นยอดอุปถากฝ่ายหญิงพอไปศึกษาในตำนานของการสร้างบารมีของแต่ละท่านแล้วก็ปลื้มใจชื่นใจวันนี้เนี่ยเป็นวันพระใหญ่ทุกท่านก็ได้มาฟังประวัติการสร้างบารมีในยุคปัจจุบันฟังแล้วก็เบิกบานอยู่ในบุญสุขกายสุขใจนะทุกครั้งเลยที่เวลาฟังธรรม

มะจากคุณครูไม่ใหญ่ตั้งแต่สมัยนั้นสมัยพระอาจารย์เป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่แรกๆเนี่ยก็ได้มานั่งฟังธรรมอย่างเงี้ยต่อจากท่านสมัยนั้นเนี่ยท่านก็จะมาลงให้นักเรียนอนุบาลก็ถึงประมาณสองทุ่มกว่าอย่างเงี้ยนะถึงเวลาก็ท่านจะไปทำภารกิจแล้วพระอาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยก็จะต้องทำหน้าที่ต่อไปเพราะคนเราต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำให้ดีที่สุดของแต่ละหน้าที่และหน้าที่สำคัญอย่างหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยพระอาจารย์ฟังแล้วชื่นใจปลื้มใจอ่ะโมทนาด้วยสาธุเพราะว่ากัลยาณมิตรใช่ครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ไหมไม่ใช่เพราะพระอานนท์ทูลถามว่ากัลยาณมิตรเป็นครึ่งหนึ่งไหมไม่ใช่แต่กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติหนึ่งถ้าพระองค์ไม่ถูกดึงหัวดึงมวยผมไปเข้าฟังพระพุทธเจ้าในพระองค์นั้นเนี่ยก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิอาจจะไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันก็ได้แต่ได้กัลยาณมิตรที่ชักชวนเป็นห่วงรักแล้วก็ปรารถนาดีก็ชวนไปฟังธรรมจนกระทั่งได้ฟังธรรมได้เข้าใจได้เป็นสัมมาทิฏฐิกัลยาณมิตรจึงเป็นสุดยอดของพรหมจรรย์สำนักกัลยาณมิตรก็เป็นสุดยอดเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะฟังแล้วก็ยิ้มสบายใจนะเพราะครั้งเนี่ยความสุขนำมาซึ่งรอยยิ้มแต่บางครั้งรอยยิ้มก็ทำให้เรามีความสุขเช่นกันถ้าเราฟังธรรมะแล้วเบิกบานถ้าไม่ยิ้มก็เหมือนแต่งตัวไม่เสร็จคือใส่สูทแต่ผูกผ้าขาวม้าอย่างนั้นนะแต่งตัวไม่เสร็จนอกจากมีรอยยิ้มแล้วก็ต้องมีปิยวาจาเราจะเห็นได้ว่าเวลาเข้าโรงเรียนก็จะเห็นความสุขความสบายใจเห็นรอยยิ้มแล้วก็เห็นปิยวาจาคำพูดที่เป็นคำพูดที่ไพเราะมีประโยชน์ถูกการเป็นคำจริงแล้วก็เอาไปใช้งานได้เนี่ยเขาบอกว่าความคิดให้ระวังเพราะว่าจะกลายเป็นคำพูดแล้วต้องระวังคำพูดเพราะจะกลายเป็นการกระทำระวังการกระทำเพราะจะกลายเป็นพฤติกรรมระวังพฤติกรรมเพราะจะกลายเป็นชะตากรรมแล้วก็จะเป็นกฎแห่งกรรมนั่นเองดังนั้นเรามาเข้าโรงเรียนให้สบายกายสบายใจแล้วก็ปลื้มใจในบุญทุกๆบุญพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับวันนี้วันพระกันทุกท่านนะวันนี้วันพระ

っていう。

0: ความลังเลสงสัย 4. อุทธัจจะกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 5. ถีนมิทะแปลว่าความหดหู่เสื่องซึม
1: อย่ายิงนะบันเป็นบาปเดี๋ยวใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสดังบาสาบาลีที่

ทุกวันนี้วันพระต้องละนิวรณ์นิวรณ์มีกี่ข้อจำได้ไหมนักเรียน นักเรียนตอบได้หรือว่าเสร็จแล้ว เด็กก็ท่องได้นะในวิดีโอเมื่อกี้นี้จำได้ว่ามีชื่อน้องแป้งน้องนาวมิแล้วก็น้องวินวิดีโอนี้ประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยวันนั้นพระอาจารย์เจอน้อง1ใน3ที่อยู่น้องวินเนี่ยพอโตขึ้นเขาไปเรียนอะไรเรียนเกี่ยวกับการบิน

0: เป็นนักบินใช่ไหมเป็นนักบินเหมือนกัน
1: ความสมบูรณ์แบบของการเกิดมาเป็นมนุษย์ของหลวงพี่เนี่ยคือการมีชีวิตเป็นพระนะต้องคิดให้ได้แบบพระต้องพูดให้ได้แบบพระแล้วก็ต้องทำให้ได้แบบพระ

พี่ว่าชีวิตการเป็นพระเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ไม่หยุดที่จะฝึกฝนตัวเองในทุกๆวันเลยทุกๆวันเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองเนาะต้องก้าวไปข้างหน้ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆของชีวิตประจำวันเนี่ยมันทั้งถูกขัดเกลาจากกิจวัตรที่พระเนี่ยต้องทำอยู่ในทุกๆวันเลยทำให้เราเนี่ยประณีตขึ้นจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากกิจวัตรประจำวันเนี่ยแหละครับ

ชีวิตพระเนี่ยมันมีอะไรน่าศึกษาเยอะมากเป็นชีวิตที่เราได้เรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลาชีวิตสมณะเนี่ยมันคือชีวิตที่สูงส่งและทรงคุณค่าผู้คนจึงมากราบไหว้ผมจึงมองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าในขณะที่เราเป็นบรรพชิตอยู่เนี่ยเราดีพอหรือยังเหมาะสมหรือยังที่จะให้ญาติโยมเนี่ยได้ก้มกราบไหว้เราพอคิดแบบนี้ได้เนี่ยเรายิ่งต้องทำตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมกับการเป็นสมณะเพศอย่างแท้จริงทุกวินาทีของชีวิตสมณะเนี่ยมันผ่านไปอย่างมีคุณค่ามากตั้งแต่เราลืมตาตื่นขึ้นมาจนถึงเข้านอนเนี่ยมันไม่มีช่วงไหนที่ไม่เป็นบุญเลยเมื่อทุกวันมันเป็นบุญเนี่ยมันก็ทำให้เราได้อยู่ในบุญตลอดเวลาทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำเนี่ยเราต้องทำในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงต้องคิดให้ได้แบบพระต้องพูดให้ได้แบบพระแล้วก็ต้องทำให้ได้แบบพระ

ธุหน้าตานี่ใช่ไหมใช่เลยนะคนนี้คือพระบินในวิดีโอนั้นปัจจุบันบวชพรรษานี้ก็พรรษา5อายุปีนี้คือ29ปีมีพี่ถามท่านอายุเท่าไหร่ก็ตอบว่าอายุ29ในคลิปวิดีโออายุเท่าไหร่7ขวบโอ้อันนี้20กว่าปีแล้วนะวันนี้วันพระจะกลายเป็นพระแล้วจากวันนี้วันพระกลายเป็นพระจริงๆเลยแล้วก็เป็นพระที่ไม่ธรรมดาคือตั้งใจบวชมากๆนะก็วันนี้วันพระทำใจ

ถ้อยคำของคุณครูเนี่ยเป็นคำที่ไม่ธรรมดามีความหมายหมดในการที่เราไปเข้าวัดฟังธรรมบำเพ็ญบุญสามารถที่จะเป็นบุญสืบต่ออายุพระศาสนาให้ยาวนานให้พระศาสนามั่งคงได้เลยดังนั้นในวันพระทุกวันพระเลยในฐานะชาวพุทธมีความสำคัญมากๆก็ขอใหนักเรียนทั่วโลกเลยได้บุญเยอะๆในวันพระทุกท่านทุกคนนะอันนี้มีคำถามสำหรับนักเรียนว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเมื่อกี้เวลาเข้าโรงเรียนนักเรียนได้ท่องคาถาสำเร็จคาถาสำเร็จคือแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมนักเรียนรู้ไหมว่าในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสว่างว่าบางครั้งคนเรามามืดไปมืดมามืดไปสว่างมาสว่างไปมืดมาสว่างแล้วไปสว่างดังนั้นเนี่ยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมทุกท่านเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมก็ขอให้ทุกท่านมีความก้าวหน้าปฏิบัติธรรมอย่างคำขวัญที่ท่องมาไม่ใช่คำขวัญที่ท่องแบบเท่ๆนะแต่เป็นคำขวัญที่ลึกซึ้งไปแล้วเนี่ยเป็นธรรมะที่ง่ายแต่ลึกแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเรื่องราวในสมัยพุทธกาลมีบางเรื่องเลยที่สอดคล้องดังเช่นนักเรียนอนุบาลเคยได้ยินพระจุลบันดกหรือว่าจุลบันดกะเถระไหมคือท่านเป็นสามเณรที่ตั้งใจตามพระพี่ชายมาบวชพี่ชายที่มาบวชก่อนเป็นผู้ที่บวชแล้วเนี่ยมีความรู้มีความสามารถปฏิบัติธรรมได้ดีมีความก้าวหน้าเข้าถึงธรรมแล้วก็ถึงพร้อมด้วยความจำปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต่างๆก็ได้ให้น้องชายท่องคาถาบวชมาก็ต้องเรียนธรรมะท่องคาถาปรากฏว่าท่องคาถาแม้แต่บทเดียวก็จำไม่ได้อยู่หลายๆเดือนจำได้ไหมไม่ได้ท้ายที่สุดพระพี่ชายก็ไล่ไปเธอจะมาบวชเนี่ยคาถาแค่บาทเดียวยังจำไม่ได้อย่างนี้บทเดียวก็ทำไม่ได้แล้วเนี่ยดูแล้วในเพศสมณะเนี่ยก็ไม่น่าจะเหมาะนะท่านก็น้อยใจไปร้องห่มร้องไห้จนกระทั่งได้เจอใครเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่าจริตอัธยาศัยของท่านเนี่ยมีวิบากกรรมอะไรวิบากกรรมที่ทำให้คนอื่นหมดกำลังใจในการศึกษาและทำให้เขาน้อยอกน้อยใจไม่ได้ศึกษาปฏิบัติวิบากกรรมส่งผลก็ส่งผลให้ท่านมีปัญญาทึบในชาตินี้แต่ท่านมีอุปนิสัยมีบุญคือรักในเพศสมณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยให้คาถาเมื่อกี้เราก็ฟังคาถาหลายคาถาเนาะจำคาถาอะไรหลวงพ่อได้บ้าง ก็มีคาถาแต่คาถาสำหรับพระที่เอาไปบริกรรมนี้ท่านได้คาถาไปแล้วให้บริกรรมผ้าขาวแล้วก็บริกรรมไปพิจารณาผ้าขาวไปภาวนาไปภาวนาจนกระทั่งใจรวมเป็นสมาธิเอกคตาแล้วก็สามารถบรรลุธรรมในที่สุดจากผู้ที่โง่ที่สุดคือคาถาบาทเดียวก็จำไม่ได้เนี่ยพอบรรลุธรรมกลับกลายเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เขาเรียกมโนมยิทธิ
มีอยู่ท่านเดียวก็แปลงร่างได้เป็นพันอย่างนี้

เป็นต้นดังนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะหนึ่งเราก็จะเพิ่งไปดูว่าเออคนนี้ไม่มีปัญญาแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมก็สามารถมีปัญญานี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถจะเป็นไปได้หรือแม้แต่โจรฆ่าคนนับพันเนี่ยมาบวชแล้วบรรลุธรรมได้ไหมมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ยกตัวอย่างถ้านักเรียนอนุบาลได้ศึกษาธรรมะก็จะรู้ว่าองค์หนึ่งที่ฆ่าคนเยอะมากก็คือพระองคุลิมานที่ท่านฆ่าคนเพราะไปเชื่ออาจารย์แม้จะฆ่าคนเยอะเนี่ยถ้าเราดูจิตใจของคนที่ฆ่าคนพอฆ่าคนมากๆเนี่ยใจก็จะหยาบกร้านนะดูแล้วไปฟันคนจนตายเอานิ้วมือมาร้อยอย่างเงี้ยโอ้ดูจิตใจเขาทำด้วยอะไรฆ่าคนแบบนี้นี่โหดเหี้ยมดีแต่ในที่สุดท่านบรรลุธรรมไหมก็บรรลุธรรมได้เห็นได้ว่าแม้มีวิบากกรรมมาตัดรอนแต่ถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติและก็ตั้งใจดีๆโอกาสที่จะพ้นจากวิบากกรรมคือเข้าถึงธรรมก็มีได้เพราะนั้นการเข้าถึงธรรมก็ไม่จำกัดด้วยเวลาสถานที่ผู้ที่ไม่น่าจะบรรลุธรรมก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมได้หรือมีตัวอย่างสามเณรที่นักเรียนอนุบาลได้เคยเข้าไปดูลงหนังสามดีช่วงสามเณรอรหันต์ไหมสามเณรรูปหนึ่งเรียกว่าสามเณรสุมาณะหรือบางทีบางท่านคนไทยก็เรียกสามเณรสุมนเนี่ยท่านเป็นสามเณรที่เทศนาได้แก้วกล้าอาถรรพ์ล่าเริงไพเราะจนกระทั่งทุกคนเนี่ยรักเป็นมนุษย์มาฟังแล้วก็มีอมนุษย์มาฟังอมนุษย์ที่มาฟังหนึ่งในนั้นคือยักษ์ยักษ์ที่มาฟังหนึ่งในนั้นก็คือมารดาของท่านเทศไพเราะจนกระทั่งมารดาก็มาฟังมาฟังสามเณรสานุเนี่ยเรารู้ไหมว่าท่านเนี่ยแสดงธรรมไพเราะแต่พอแตกเนื้อหนุ่มอยากจะทำอะไรอยากจะลาสิกขาไปขอแม่ในปัจจุบันชาติบอกว่าโอ้อยากจะลาสิกขาแล้วไม่อยู่แล้วแม่ในปัจจุบันเป็นยังไงให้ไหมเอาใจเย็นๆถวายพัตตาหารก่อนค่อยๆ คุยกันพอแม่ที่เป็นอดีตชาติยักษ์รู้เข้ามาสิงน้ำลายฟูปากที่เขาบอกว่ายักษ์สิงคนได้ไหมบอกสิงคนได้แต่ปกติเขาจะไม่สิงคนมีศีลมีธรรมแต่ไปสิงสานุสามเณรเพราะว่าอะไรเพราะอยากให้บวชอยู่ต่อน้ำลายฟูปากไร้สติไม่ได้สติแต่ก็บอกฝากไว้ว่ายักษ์จะไม่มารังแกผู้ที่ประพฤติธรรมหากสามเณรรู้สึกตัวเมื่อไหร่ขอให้เณรอย่าได้ทำบาปในที่รับหรือที่แจ้งอีกเลยถ้าคิดจะทำแม้นเหาะได้ดังนกก็มิอาจพ้นจากทุกข์นั้นได้จะเห็นได้ว่าเมื่อสามเณรฟื้นขึ้นมาพอมารดาในเป็นชาติปัจจุบันที่เป็นมนุษย์ก็ได้ไปเล่าให้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังว่าสามเณรเนี่ยเหมือนขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่ดีการเพศพรหมจรรย์เนี่ยเราก็เปรียบเหมือนตกลงไปในกองเท่าที่ร้อนอีกทำไมถ้าสามเณรจะลาไปสามเณรก็ได้ข้อคิดจากเรื่องนี้สามเณรลาสิกขาไหมท้ายที่สุดก็ไม่ลาแล้วก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมดีขนาดที่เรียกว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งอันนี้ก็เรื่องหนึ่งไม่ธรรมดาดังนั้นแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมและเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเราจะสว่างในชีวิตเราที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยคอยขวางกั้นความดีวิธีแก้อวิชชาก็คือแก้ด้วยความรู้วิชาที่เป็นความรู้สองตัวเนี่ยเป็นวิชาความรู้แจ้งที่เรียกว่าวิชาชีวิตถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยหมอ

มาส่งก็ส่งได้ถึงโรงพยาบาลเราเจ็บป่วยอาการหนักจนกระทั่งลาโลกไปลูกหลานก็เราก็ส่งได้แค่หลุมฝังศพแต่สิ่งที่สำคัญคือบุญกุศลที่เราทำก็จะส่งไปถึงไหนส่งไปถึงพระนิพพานดังนั้นเมื่ อเราเกิดมาแล้วเราก็เลยจะต้องเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแล้วสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เวลาเราสั่งสมบุญกุศลทำไมต้องสั่งสมบุญกุศลเพราะรู้ว่าในชีวิตเนี้ยที่เกิดขึ้นมากับตัวเราจะมีเรื่องของวิบากเก่าที่ตามมาเราจะรู้ตอนเป็นหรือเดี๋ยวจะเห็นตอนตายไปแล้วถ้าเรารู้ตอนเป็นเราก็จะรู้ว่าเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยมีความสำคัญบางครั้งทำบุญแล้วทำไมบุญยังไม่ส่งผลอ๋อก็ทำบุญยังไม่ส่งผลเพราะว่าเรายังทำยังไม่ถึงทำดียังไม่ถึงดีถ้าทำดียังไม่ถูกดีทำดียังไม่พอดีบางทีบุญก็ยังส่งผลไม่เต็มที่แต่เมื่อไหร่ที่เราทำความดีส่งผลถึงดีถูกดีพอดีถูกวิธีบุญก็จะส่งผลได้ง่ายทำไมทำบาปแล้วยังไม่ส่งผลบาปที่เราทำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยบางครั้งการส่งผลก็ส่งผลต่างกันเหมือนบาปที่เราทำมาบางครั้งถ้ายังไม่ส่งผลชาตินี้ก็อาจจะไปส่งผลในชาติต่อๆไปได้เหมือนการปลูกต้นไม้ท่านใดเคยได้ปลูกพวกถั่วงอกบ้างนักเรียนเคยปลูกถั่วงอกกันไหมพวกประเภทถั่วงอกนี่งอกไวไหมไม่เกิน7วันก็จะได้ทานแล้วแต่ถ้าปลูกต้นกล้วยก็ประมาณภายใน 8-9 เดือนปีหนึ่งก็จะได้ทานลูกแต่ถ้าเกิดปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนก็ประมาณโอ้ 4-5 ปีเป็นต้นการส่งผลของสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ธรรมดาในเรื่องของบุญของบาปดังนั้นถ้านักเรียนได้เข้าใจในการสั่งสมบุญบาปก็จะตามติดเราไปเราทำดีย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วอย่างแน่นอนการที่ทำดียังไม่ได้ดีหรือทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนก็เพราะว่าบุญยังไม่ส่งผลก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหรือทำบาปที่ว่ายังไม่ส่งผลแล้วคิดว่าไม่มีเนี่ยไม่ใช่เมื่อไรที่บุญบาปส่งผลเมื่อนั้นเราก็จะรับผลของกรรมนั้นเป็นต้นนักเรียนนุบาลเกิดมาชาตินี้เราจะรื้อผังจนกันด้วยการสร้างมหาทานบารมีแต่ถ้าเราจะรื้อผังรวยด้วยการสร้างความตระหนี่ก็ได้นะเหมือนเศรษฐีที่มีความตระหนี่เนี่ยพอเวลาข้ามชาติไปบางทีก็เกิดเป็นสุนัขคอยเฝ้าทรัพย์บางทีก็เกิดเป็นจิ้งจกเป็นสรรพสัตว์ก็มีแต่ว่าถ้าใครได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องธรรมะก็จะรู้ว่าถ้าเกิดมาแล้วให้คุ้มค่าก็ต้องเกิดมาเพื่อสร้างบารมีโดยเฉพาะการสร้างบารมีทานบารมีก็จะเป็นก้าวแรกของการสร้างบารมีโดยเป็นการสั่งสมบุญเบื้องต้นเลยทานบารมีเนี่ยทำให้เกิดโภคทรัพย์เหมือนเวลาเราทำบุญเนี่ยสิ่งที่เป็นเศรษฐีในสมัยพุทธกาลคำว่าเศรษฐีแปลว่าอะไรเศรษฐีในสมัยพุทธกาลเศรษฐีแปลว่า

ผู้มีทรัพย์มากถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า many money การสร้างผังเศรษฐีเนี่ยในสมัยพุทธกาลหรือธรรมะที่จะทำให้เป็นเศรษฐีธรรมะเบื้องต้นก็อุอากัสสะอุคืออุทธานสัมปทาอาคืออารักขสัมปทากะคือกัลยาณมิตรตาสะคือสมาชีวิตาเหมือนที่เวลาไปทำบุญบางทีพระท่านก็ให้ยันมายันที่ให้เนี่ยก็เป็นหัวใจเศรษฐีคือต้องมีคุณสมบัติหรือธรรมะเบื้องต้นที่จะทำให้ก่อเกิดเป็นเศรษฐีแต่ว่าแม้จะมีอุอากัสสะเท่ากันเป็นเศรษฐีเท่ากันไหมก็เป็นเศรษฐีไม่เท่ากันสิ่งที่มีความสำคัญที่เป็นเบื้องหลังความสุขความสำเร็จก็คือบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจสร้างบารมีมาอย่างดีแล้วนั่นเองเมื่อกี้เราจะได้ฟังนะคาถานอกจากมีเศรษฐีมีคาถาส่วนถีส่วนถีที่เป็นคาถาคือให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้พระโพธิสัตว์เวลาเกิดขึ้นเนี่ยท่านมีหัวใจเป็นผู้ให้การสร้างบารมีตลอดนับภพนับชาติไม่ถ้วนของท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ให้อย่างไม่ธรรมดาให้แล้วให้อีกให้แล้วให้อีกหัวใจเศรษฐีนี้ก็คืออุอากัสสะแต่ว่าสิ่งที่เป็นเบื้องหลังเป็นผู้ให้อันนี้ก็จะไปเชื่อมสายบุญให้เกิดแล้วก็เป็นธรรมะเบื้องต้นที่จะทำให้ไปสู่ศีลธรรมดาภาวนาดังเช่นอนุบุพพิกขถาเนี่ยก็เริ่มจากทานบารมีวันนี้วันพระก็ให้ทุกท่านมาสั่งสมบุญฟังธรรมทุกบุญเลยก็จับทานก็ให้เป็นทองได้ถ้ามีบุญถ้าหมดบุญจับทองก็เป็นฐานได้ดังนั้นวันนี้วันพระก็ให้ปลื้มใจสั่งสมบุญทุกๆบุญเพราะการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้แล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้ศึกษาคำต่างๆที่หลวงพ่อให้มาจริงๆในพระไตรปิฎกก็ต้องบอกว่าเป็นคำที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ธรรมดาไหมเดือนที่ไม่ธรรมดาเพราะเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมนอกจากมีบุญใหญ่วันบูชาข้าวพระที่ผ่านมาแล้ววันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันธรรมชัยวันธรรมชัยก็คือวันที่คือวันเกิดในเพศสมณะของคุณครูไม่ใหญ่นั่นเองดังนั้นในวันนี้27สิงหาคมวันธรรมชัยก็จะเป็นวันบวชของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราที่เรารักและในวันนี้ก็ขอเชิญทุกท่านได้รักษาใจให้ผ่องใสเดี๋ยววันธรรมชัยเราก็มาสั่งสมบุญกันเพราะว่าท่านคือต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีและท่านคือหลักชัยในการสร้างบารมีที่ตลอดต่อเนื่องเราเคยฟังมโนปณิธานที่ท่านตั้งไว้ที่ผาดำมโนปณิธานนั้นเนี่ยที่ตั้งใจเหมือนพระโพธิสัตว์สร้างบารมีตั้งแต่ตอนนั้นจนบัดนี้เป็นต้นมาท่านก็สร้างบารมีไม่เปลี่ยนแปลงถวยเทพผู้สถิตณผาดำเอ่ยข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์จะขอปักธงลบอหิงสาปรโมธรรมโมขึ้นณที่นี้ในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริซึ่งเป็นที่สถิตของจอมไทยข้าขอประกาศว่าข้าจะขอพลีชีพนี้เพื่อพระพุทธศาสนาจะบ่มบารมีให้แก่รอบเพื่อยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าพระนิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายขอสันติสุขจงมีแก่สรรพสัตว์เธอ

สาธุก็หลวงพ่อเป็นผู้นำในการสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้คนเป็นคนดีพระอาจารย์อาสาสมัครตอนนั้นได้ทำชมรมก็ได้เข้าไปกราบแล้วก็ท่านก็ได้ให้โอวาทในการทำหน้าที่ว่าโลกเลือกลูกมาทำหน้าที่นี้จงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะนั้นทุกคนก็ต่างมีหน้าที่ในแต่ละอย่างกองในแต่ละทีมของธรรมะเนี่ยล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ในการสร้างบารมีอย่างแผนกอาสาสมัครเนี่ยการต้อนรับท่านก็ให้ความสำคัญว่าเป็นเหมือนแผนกพระอานนท์ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสประทับใจไปตลอดการแล้วก็มีการปฏิสารต้อนรับเนี่ยจะทำให้ธรรมะเข้าไปสู่ในใจเขาเข้าถึงธรรมได้ง่ายเป็นต้นรวมทั้งพระอาจารย์ที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะท่านก็มาเล่าให้ฟังเวลาไปเผยแผ่แล้วก็ได้รับหลักในการเผยแผ่อันหนึ่งคือเราจะไม่เป็นชาตินิยมแต่เราจะนิยมทุกชาตินิยมทุกชาติคือไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาไหนเราก็ต่างมีใจเดียวกันมีเมตตาเดียวกันรวมทั้งหลวงพ่อกำชับว่าให้สร้างความสัมพันธ์ให้ดีกับทุกองค์กรทุกนิกายโดยยึดหลักแสวงจุดร่วมแล้วก็สมานจุดต่างคือไปให้เขารักให้ทำหน้าที่กับชาวพุทธทั้งหลายทั่วโลกให้สามัคคีแล้วก็ไปเป็นแสงสว่างท่านก็

ทำหน้าที่แสงสว่างจนกระทั่งเกิดความสว่างสวยในแผ่นดินต่างประเทศก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะและพรรษานี้ก็สำคัญคือเป็นพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเมื่อการบรรลุธรรมไม่เกี่ยวกับระยะทางไม่เกี่ยวกับเวลาแต่การบรรลุธรรมอยู่ที่การปฏิบัติเมื่อไรถูกวิธีเมื่อนั้นมีความเพียรจะเป็นอากาลิโกปฏิบัติเมื่อไรก็ได้ผลเมื่อนั้นและท้ายที่สุดในการประกาศธรรมะวันที่สำคัญวันหนึ่งก็คือวันแห่งการประกาศชัยชนะโดยธรรมคือวันธรรมชัยก็เคยนักเรียนอนุบาลทั่วโลกมาสั่งสมบุญวันธรรมชัยครบรอบ48ปีในวันคล้ายวันเกิดในเพศสมณะของคุณครูของเราพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุการพร้อมกันนี้จะขอให้ทุกท่านน้อมนำใจมาจดที่ศูนย์กลางกายขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจให้มีสายสมบัติใหญ่ไหลมาให้มีสุขภาพแข็งแรงจะประพฤติปฏิบัติก็ปฏิบัติสะดวกมีองค์พระที่สว่างไสวตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีกันไปถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกคนเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

ู้ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้า

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

อุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไป

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆไอ้เยือกเย็น

ให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง

นำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยว่าเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะล่องลอยปงโปร่งกลงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆ

ต้องรักษาใจให้เย็นเย็นให้รักษาความนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลา

การนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโตไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เรา

ไม่หมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคน

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพะโสเตตรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติติสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวัน

จำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนั้นเราก็สบายมีแต่ความสุข

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเรา

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

から。เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยตรองดอนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตา

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเนี่ยแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกข์โทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือ

ั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุปิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่7ใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกลางดวงใสๆนั้น

เป็นที่หมายเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเลื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสๆเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมตใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัสสนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเรามีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่

ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์อย่าไปนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์อย่าไปนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ่อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ่อนกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ่อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แหละแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ้อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ซึ่งเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอะรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรม6ดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษผลประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราว

ความเป็นจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัว

อาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่7ตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเ

บาๆสบายสบายโดยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่อง

พอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกัน

ส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวก็ตั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตาม

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ
0: แห่งความอาภัพ
1: แห่งความอาภัพ
0: 18ประการ
1: ข
0: อให้ข้าพเจ้า

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความ

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: รู้ธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู้

0: กันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ